0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำหนึ่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 17:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุพาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา 7:00 น.ที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากฮ .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3 สามที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
5: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวมันไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจ กราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนูเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
1: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
1: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันนายโวเกอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอ าชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าครีนแอนเจิร์กยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเวลา 18:30 นการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
11: 1 นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอาร์ดิคาร์ฟเบนโนมิล BHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตา
13: จะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
18: สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
17: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
18: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน
17: ค
18: ือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่สามนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ
17: ่
18: านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับ
17: ค่ะ
18: เรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าจะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
19: ค่ะ
18: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับอธิเช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือมาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
19: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
18: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
19: ค่ะ
18: ก็คืออย่างกระทรวงอวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงสื่อสารการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
19: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
18: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
19: ค่ะ
18: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสกลนะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
18: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของทั้งเรียนและบุคลากรทั้งด้านการศึกษาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้าน ในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัย

0: FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
3: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวค่ะ
2: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life Battery ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถา

0: สถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
1: แล็บก็ทำการทดสอบแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบก็ใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นบางกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
2: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับอีแกตนะครับอีแกตก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
0: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
3: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
0: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life แบตเตอรี่และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพรวมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์ม9ท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น ข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4 ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
7: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
6: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
8: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
6: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
14: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังข่าวประกวดราคาครับกรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02279-2080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุ
และฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022792080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022792080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02-3826144
กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-279-2080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377
กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022792080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขายท่อตลาดอื่นๆตลับหมึกและดรัมซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จำนวน145รายการโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่กรมงานพัสดุชั้นใต้ดิน B1 อาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-9442องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานของสำนักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตรและกองธุรกิจปัจจัยการผลิตกองพัสดุและฝ่ายกิจการภูมิภาคในวันที่19สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569กำหนดเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุองค์การตลาดเพื่อการเกษตรเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-279-2080-9ต่อ611และ612เทศบาลนครสมุทรปราการประมูลอื่นๆให้เช่าพื้นที่ตลาดท้ายบ้านโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลิตผลทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2569พื้นที่อาคาร1ชั้น1และชั้น2พื้นที่อาคาร19ชั้น1และพื้นที่อาคาร20ชั้น1ครั้งที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11สิงหาคม2569รับซองประมูลและเปิดซองประมูลในวันที่28สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังอาคาร17ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023826144กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายท่อตลาดอื่นๆคารุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122สำนักเครื่องและการสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรยานพาหนะจำนวน6รายการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่20สิงหาคม2569ผู้สนใจติดต่อดูสภาพสิ่งของรายการที่1รายการที่2รายการที่3และรายการที่5ณศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกลถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรายการที่4และรายการที่6สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ที่ www.prdnews.go.th จบข่าวประกวดราคาธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: 12 สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปุริมปราศภาภาครายงาน
4: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาดกวาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
0: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับเอกพงศ์นพสกุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ฟังได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ Facebook รายการค้นหามาเล่าครับวันนี้12สิงหาคม2569ครับเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยครับเพลงที่ได้ฟังเริ่มต้นไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าแม่ของแผ่นดินผลงานจากการขับร้องของคุณวัฒนาทองคำนะครับโดยศูนย์พัฒนาดนตรีของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกครับ12สิงหาคมของทุกปีเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยนอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสำหรับปี2569วันแม่แห่งชาติอาจมีความรู้สึกแตกต่างจากหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ให้วันที่12สิงหาคมของทุกปียังคงเป็นวันสำคัญของชาติไทยครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์และเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยรวมถึงวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปครับเพราะฉะนั้น12สิงหาคมในปีนี้จึงเป็นทั้งวันที่คนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นโอกาสที่ลูกๆจะได้ระลึกถึงพระคุณของแม่รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่เสมือนแม่ในครอบครัวของแต่ละคนด้วยนะครับช่วงแรกนี้ผมจะนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบทความพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับให้ได้ฟังกันก่อนในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมีเกี่ยวกับประวัติวันแม่เราจะย้อนกันไปดูนะครับว่าวันแม่แห่งชาติของเมืองไทยนั้นมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ววันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่อย่างไรซึ่งเรื่องนี้มีมานำเสนอกันแต่ช่วงนี้เราไปติดตามบทความพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันก่อนครับท่านผู้ฟังครับบทความพิเศษสำหรับวันนี้ทางรายการของเราขอเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากยอดดอยสู่ท้องทะเลครับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนั้นมหาศาลครอบคลุมหลายด้านครับโดยพระราชกรณียกิจทั้งมวลมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนและสืบสานเอกลักษณ์ไทยให้เป็นมรดกของชาติที่น่าภาคภูมิใจพระองค์ทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระองค์จะสถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ซึ่งทิศไทยขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบทความประมวลพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ล้วนสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างแท้จริงครับเริ่มด้วยโครงการป่ารักน้ำขาดน้ำทุกชีวิตสิ้นสุดทันที
ครงการป่ารักน้ำถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำคิ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้จนนำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์ส่งผลให้ผิวดินเป็นสาเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาและพบว่ารากต้นไม้สามารถอุ้มน้ำจืดเอาไว้และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นดินต่อมาจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ปรับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิมอันเป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สร้างวิถีชีวิตใหม่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างวิถีชีวิตใหม่โดยเป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทุรกันดารจะตั้งโครงการแรกขึ้นที่บ้านห้วยไม้หุดอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2534โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารแหล่งโปรตีนอุ่นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าปัจจุบันโครงการนี้ได้ขยายไปหลายจังหวัดและบางแห่งได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่หล่าน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านเลี้ยงแกะและทอผ้าขนแกะในโครงการศิลปาชีพบ้านคุณแม่ละนาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนตัวอย่างที่พลิกพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเขียวชอุ่มด้วยกาแฟและพืชท้องถิ่นและบ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลย้อนเวลากลับไปกว่า40ปีทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเป็นการศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเลทรงพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ยังคงดำเนินงานตามพระราชดำริอย่างแข็งขันทั้งการเฝ้าระวังการวางไข่การเพาะฟักไข่เต่าการอนุบาลลูกเต่าให้แข็งแรงก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและยังคงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ประชาชนด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างฝึกอาชีพทำกินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เริ่มขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงพบเห็นความลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขาด้วยการมีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่บ้านขุนแตกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้รับการขยายผลไปในหลายจังหวัดกว่า56แห่งทั่วประเทศอาทิบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต๋ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมากเท่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบ้านโคกปากคาปือชาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นต้นศูนย์ศิลปาชีพสร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคม2517ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจัง
จะเกิดประโยชน์ถึง2ทางประการแรกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและประการต่อมาอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศอาทิศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพบ้านปุตนาคามจังหวัดสกลนครศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำจังหวัดลำปางและศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นสถาบันสิริกิติ์สืบสานภูมิปัญญาไทยโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ทรงรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนไม่มีที่ทำกินโดยพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆและทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์ผลิตบุคลากรที่มีฝีมือออกมามากมายหลากหลายผลงานได้รับการจัดแสดงในต่างประเทศและทุกผลงานต่างได้รับการจัดสรรรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ ห. 6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขอนำท่านผู้ฟังไปยังห. 6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้อง Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ในวันพุธที่12สิงหาคม2569นะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมมาถึงยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ณที่นั้นบริเวณด้านหน้าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลพระบาทรับเสด็จขณะนี้ผู้แทนศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีรวมถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีพระยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยผู้แทนมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินหรือมพม.และผู้แทนลูกกตัญญูแห่งชาติถวายพวงมาลัยข้อพระกรครับจากนั้นทรงพระดำเนินเข้ามายังบริเวณห้อง Exhibition Hall 6นะครับในวันนี้เป็นการเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคม2569นะครับตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญสำหรับ

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเข้ามายังห้องเอ็กซิบิชันฮอลล์6ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีณที่นั้นพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่และผู้มีอุปการคุณประจำปี2569แด่พระสงฆ์จำนวนทั้งสิ้น7รูปนะครับวันแม่แห่งชาติหรือว่าวันแม่ตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยอย่างมากเป็นวันที่ลูกๆจะได้ระลึกถึงพระคุณของแม่นะครับแล้วก็ยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วยนะครับก็โดยประเทศไทยมีการกำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นปีแรกเมื่อปี2519นะครับโดยก่อนหน้านั้นเคยเป็นวันที่10มีนาคม15เมษายนแล้วก็4ตุลาคมนะครับงานวันแม่ในวันนี้จัดขึ้นที่ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติในวันนี้ขณะนี้ทรงประทับพระราชอาสน์ลำดับต่อไปร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางจรุณันอึ้งภากรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยคนที่หนึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกพันตำรวจเอกอัครพลบุญโยปัตสดำรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยคนที่สองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกนวินาศรีสรรพางรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยคนที่3เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกมะลิสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติพลเอกสุรพลตาปตานนท์รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยคนที่4เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายหนังสือ
1: พระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพุทธเจ้าร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานการดำเนินงานจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569และผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้การจัดงานวันแม่แห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมิ่งแม่ของปวงชนชาวไทยเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ที่มีบทบาทหน้าที่ของแม่อย่างสมบูรณ์ในทุกด้านและให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสนี้ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกแม่ดีเด่นแห่งชาติจำนวน384รายลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่จำนวน194รายผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่จำนวน9รายและผู้มีอุปการคุณจำนวน184รายเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรตามลำดับจากนั้นขอพระราชทานพระราชดำรัสทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรนิทรรศการและขอพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ตามลำดับเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
0: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการจัดงานวันแม่แห่งชาติและกราบบังคมทูลเบิกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน384รายล ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน9รายและผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน181รายนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดงานวันแม่แห่งชาตินั้นก็เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติเพื่อยกย่องแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะในการจัดงานวันแม่แห่งชาตินั่นก็คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อที่จะยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้เป็นแม่ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นั้นนะคะประเภทของแม่ดีเด่นแห่งชาติก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมซึ่งแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่มีประวัติเสื่อมเสียเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมนอกจากนี้ก็จะต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อสังคมอันแสดงให้เห็นถึงความเสียสละและความสามารถในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะจะต้องดูแลบุพการีและทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่องทำหน้าที่แม่ที่ดีอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่เสียสละสนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษามีอาชีพสุจริตมีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนอกจากนี้ยังจะต้องอุทิศเวลาทั้งแรงกายหรือทรัพยากรอื่นๆในการทำงานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับประเภทของแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทที่สองนั่นก็คือแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งสำหรับแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่มีประวัติเสื่อมเสียเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมบุตรนั้นจะต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติแสดงให้เห็นถึงความเสียสละความสามารถและการอุทิศตนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติทั้งในด้านการศึกษาสาธารณสุขความมั่นคงสิ่งแวดล้อมสังคมสงเคราะห์จะต้องมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีนะคะดูแลบุพการีและทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่องทำหน้าที่ของแม่ที่ดีอบเลี้ยงอบขออภัยค่ะอบรมเลี้ยงดูลูกให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติที่ดีได้รับการศึกษาตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินอกจากนี้จะต้องอุทิศเวลาแรงกายหรือทรัพยากรอื่นๆในการทำงานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินประเภทถัดมานะคะนั่นก็คือแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรสำหรับแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ในประเภทนี้นะคะก็จะต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่มีประวัติเสื่อมเสียเป็นที่ยอมรับของชุมชนเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะนอกจากนี้จะต้องมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีจะต้องดูแลบุพการีทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่องทำหน้าที่ของแม่ที่ดีอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่เสียสละสนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษามีอาชีพสุจริตมีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและยังต้องอุทิศเวลาแรงกายหรือทรัพยากรอื่นๆในการทำงานร่วมกับสมาร่วมกับสังสภาสังคมสงเคราะห์นะคะประเภทต่อมาสำหรับแม่ดีเด่นในปีนี้นั่นก็คือประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรค่ะและสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นก็จะต้องคัดเลือกจากผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีความอดทนขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตจนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคมและจะต้องทำหน้าที่แม่ที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่เสียสละสนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษามีอาชีพสุจริตมีความประพฤติที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมประเภทถัดมานะคะนั่นก็คือแม่ของลูกผู้เสียสละสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกนั้นก็จะต้องทำการคัดเลือกคุณแม่ที่มีลูกเป็นทหารตำรวจซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่องหรือทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเด่นชัดและยังคง

0: ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัดสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไปนอกจากนี้จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวจะต้องดูแลบุพการีทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่องทำหน้าที่ของแม่ที่ดีที่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่เสียสละสนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษามีอาชีพสุจริตมีความประพฤติที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมค่ะและนอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้วนะคะคุณสมบัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติก็ยังจะต้องมีสัญชาติไทยมีความประพฤติที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีความเป็นแม่ที่ดีมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีบริบูรณ์ยกเว้นแม่ของลูกผู้เสียสละมีครอบครัวเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของสังคมเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมเป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผู้ที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนกลางจะต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกนะคะสำหรับในส่วนกลางและในส่วนของภูมิภาคในระดับจังหวัดในปีเดียวกันและผู้ที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาตินั้นจะต้องไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์ประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้วและนี่ก็คือคุณสมบัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติในปี2569ในปีนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในส่วนของรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งขณะนี้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน384รายนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวนอีก190รายนะครับซึ่งการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการเปิดให้เสนอชื่อและประวัตินะครับของบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยเบื้องต้นครับเพื่อรับลูกเกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี256019โดยจะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันครับคือ1นักเรียนนักศึกษา2นักกีฬา3ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ4นักร้องนักแสดงศิลปิน5สื่อมวลชนและ6ประชาชนทั่วไปครับซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือจะต้องมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่5ประการด้วยกันคือให้การดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูและปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงตระกูลรวมถึงการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคมครับนอกจากนี้ลูกกตัญญูในประเภทนักกีฬาจะต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือนักกีฬาที่สร้างผลงานในระดับประเทศนอกจากนี้การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาในปีใดจะไม่สามารถเสนอชื่อลูกเพื่อพิจารณาเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในปีเดียวกันได้นะครับนอกจากนี้ครับผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับซึ่งในปีนี้ปี2569การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีด้วยการหลากหลายบุคคลนะครับซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น190รายด้วยกันโดยเบื้องต้นนะครับในส่วนของรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มี6ประเภทด้วยกันซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง ทั้งหมด100

0: 190รายนั้นจะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังครับหากพูดถึงเรื่องของวันแม่แห่งชาติจะนึกถึงสัญลักษณ์ดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาตินั่นก็คือดอกมะลินะครับซึ่งดอกมะลินั้นเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ซึ่งดอกมะลินั้นก็มีหลากหลายพันธุ์ครับและไม่ใช่ทุกพันธุ์ที่สามารถใช้เป็นสื่อส่งความรักให้กับแม่ได้โดยข้อมูลจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและก็ที่มาของดอกมะลินะครับซึ่งสื่อความหมายในวันแม่แห่งชาติโดยมะลิซ้อนถือเป็นดอกไม้ที่ใช้สื่อความหมายในวันแม่โดยลักษณะต่างๆทั้งสีขาวของดอกที่แสดงถึงรักที่บริสุทธิ์ครับมะลิซ้อนที่ออกดอกตลอดปีกลิ่นที่หอมแรงและทนทานสื่อได้ถึงความรักที่ยาวนานไม่เสื่อมคลายและลักษณะกลีบที่เรียงซ้อนอัดแน่นโดยปลายกลีบห่อเข้ากลางดอกก็สื่อถึงอ้อมแขนของแม่ที่โอบลูกน้อยเอาไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นดอกมะลิซ้อนถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ในปีพุทธศักราช2519นับตั้งแต่ที่คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งนอกจากในประเทศไทยที่ได้กำหนดดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่แล้วนั้นเป็นดอกมะลิซ้อนในนานาประเทศมีการกำหนดดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เช่นเดียวกันนะครับอาทิที่จีนครับคือดอกลิลลี่ซึ่งมีความหมายว่าดอกไม้ลืมทุกข์ซึ่งคนจีนนิยมให้ดอกลิลลี่แก่คุณแม่เพื่อขอให้คุณแม่พ้นจากความทุกข์และมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตขณะที่แคนาดามีดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ประจำวันแม่เป็นสัญลักษณ์ของพระนางมาริอาโดยนอกจากดอกกุหลาบจะนิยมให้มอบให้กับแม่แล้วชาวแคนาดานิยมมอบให้กับคุณยายและก็ผู้หญิงที่สำคัญของครอบครัวอีกด้วยครับขณะที่ออสเตรเลียครับใช้ดอกเบญจมาศเป็นดอกไม้วันแม่เพราะดอกไม้ชนิดนี้จะออกดอกอย่างสวยสะพรั่งในเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งตรงกับช่วงวันแม่ของออสเตรเลียพอดีและชื่อภาษาอังกฤษของดอกเบญจมาศยังพ้องเสียงกับคำว่าแม่หรือคำว่ามัมในภาษาอังกฤษอีกด้วยครับในส่วนของสหรัฐอเมริกามีการใช้ดอกคาร์เนชั่นเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของวันแม่และแบ่งความหมายออกเป็น2แบบคือดอกคาร์เนชั่นสีชมพูสำหรับคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ดอกคาร์เนชั่นสีขาวสำหรับคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับโดยที่ดอกมะลินี้นั่นก็คือดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์แล้วก็มีกลิ่นหอมชื่นใจนั่นก็คือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีความขาวบริสุทธิ์เปรียบดังความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกๆนะครับทำให้ดอกมะลินั้นจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานประจำวันแม่แห่งชาติครับคนไทยก็นิยมนำดอกมะลิมาร้อยเป็นมาลัยเพื่อบูชาพระด้วยความที่มีดอกสีขาวบริสุทธิ์และเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากข้อแม้แล้วก็เงื่อนไขด้วยนะครับขณะที่มะลิก็มีกลิ่นหอมที่ยาวนานอีกทั้งยังเป็นการออกดอกได้ตลอดทั้งปีด้วยเปรียบเหมือนความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกที่ไม่มีวันเสื่อมคลายนะครับจึงเป็นความบริสุทธิ์แล้วก็ความหอมชื่นใจความดีงามที่คุณแม่มีต่อลูกนั่นเองและความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปนั้นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้มีการกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติและได้มีการจัดทำดอกมะลินะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบด้วยกันมีการมอบให้กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำด้วยนะครับซึ่งก็ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับอีกทั้งได้มีการจัดทำพานพระพุทธรูปซึ่งก็มีการผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ซื้อแล้วก็ผู้รับด้วยนะครับทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้มีการเชิญชวนให้ลูกๆทุกคนนะครับร่วมแสดงพลังรักแม่โดยการใช้ดอกมะลินี่แหละนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ของดอกมะลิหลากหลายรูปแบบมาไปกราบตัก คุณแม่นะครับเพราะความรักความกตัญญูกตเวทีเป็นการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันงดงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไปด้วยนะครับส่วนเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งก็จะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะครับรวมถึงการสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วก็มอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กแล้วก็เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศด้วยนะครับโดยขอยกตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกมะลินะครับอย่างเช่นช่อมะลิรักแม่ช่อดอกมะลิรวมใจรักแม่ช่อมะลิร้อยรวมรักนะครับนอกจากนี้ยังมีแม่เหล็กสื่อรักดอกมะลิจากแม่สู่ลูกหวีสับช่อมะลิหัวใจบัตรอวยพรส่งรักให้แม่มาลัยคล้องเทียนเปิดไฟมีแก้วน้ำรักษาความเย็นนะครับเป็นรูปดอกมะลิมีมาลัยคล้องใจมีเสื้อนะครับที่เป็นการสกรีนลายดอกมะลิผ้าพันคอลายดอกมะลิผ่านพุ่มดอกมะลิผ่านพระแก้วมรกตฤดูร้อนรวมถึงผ่านพระพุทธโสธรผ่านพระพุทธชินราชแล้วก็ผ่านพระนาคปรกด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่สำนักหารายได้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่เลขที่257ตึกมหิดลถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400นะครับหรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082-949-8353หรือ095-958-2849รวมถึงยังสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่เว็บไซต์ www.ncswt.or.th Line ID นะครับที่ community.fund หรือที่รัก _mom นะครับซึ่งขอเชิญชวนลูกๆทุกคนนะครับร่วมแสดงพลังรักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นำไปกราบแทบตักของคุณแม่ด้วยเพื่อเป็นการแสดงพลังของความรักความกตัญญูแล้วก็รักษาวัฒนธรรมอันงดงามของไทยและรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งก็จะมีการนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและก็เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้นะครับก็ไปที่สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้โดยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการมอบความรักผ่านดอกมะลิแทนคำว่ารักแม่โดยมีการร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน190รายนะคะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะแบ่งเป็น6ประเภทด้วยกันนะครับโดยประเภทนักเรียนนักศึกษาอาทินายกรวิทย์ธรรมดาเด็กชายกฤตเมธทองน้อยเด็กชายกันตพงษ์รุจนะเสรีนายชยพลบุญรัตน์นางสาวทิติมาวรรณนาถนางสาวณัฐฐาหอมจัญญานายธนพัฒน์ธนวังครับในขณะที่ประเภทของนักกีฬาครับอาทิสิบเอกโกเมศสุขประเสริฐนายชยานินท์กุลกุศลนายชลชาติเปล่งรัตน์นายชาตรีตรีสิริไพศาลนายภูริพลบุญสอนนางสาววริศลานพทองนางสาวอัชราพรคงยศประเภทข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจอาทินางสาวกัลยานีประเสริฐขรวงศ์นางสาวจิราพรนายชยนัทเลิศรัชตะประพัฒนางเตือนใจกันสุขนางธัญญาพรจารุจิตครับ ขณะที่ในส่วนของประเภทนักร้องนักแสดงและศิลปินอาทินายคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์หรือกรับนายชนพลสัตยาหรืออ๊อฟนายชัยทัศน์สีทองใบนางสาวนฤมลพลพุทธานางสาวปวีนาสิงห์นางสาวปัทมาจิตสวัสดิ์นางสาวพิชยาภักดิ์วัฒนาจิรวัฒน์นายวีรศักดิ์หอทรัพย์นายอัครวินเซ็งเพชรนายอุกฤษวินลี่บรอดดอนกาเบรียลขณะที่ประเภทสื่อมวลชนอาทินางสาวพจนาพรชื่นชมพฤกษ์นางสาววิไลพรนาควิจิตรดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุลรวมไปถึงประเภทลูกกตัญญูประจำภาคอาทินายพานุพงษ์ผลบุตรนางสาวเบญจวรรณจิระอรุณนายกิติพงษ์เทพพานิชนายเก่งการยิ่งวรรณสิรินายนฤพลจันแย้มนายพีมหาจักรนายทิชากรศรีพรหมานางกนกวรรณวงศ์ทองศรีและประเภทประชาชนทั่วไปนาอาทินายกสิดิษฐ์ดุลยจินดานางกัลยาณีอยู่เอี่ยมนางกาญจนาพงพฤกทับทนนายกิตติพงษ์จัตวานายนพก้าวเก่งขุมพลนายประเสริฐจิตพลด็อกเตอร์ปริชัดแต่งเนื้อเหลืองนางสาวพนิดาแก้วพันมานางสาวสุชาตาช่วงสีเป็นต้นครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ประธานกิติมศักดิ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและก็เผยแผ่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินพร้อมกับยกย่องและเผยแผ่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวนะครับสังคมและก็ประเทศชาติเพื่อให้ลูกได้มีความสำนึกในพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้มีการริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคม2519นะครับเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและเผยแผ่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติโดยมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับมาตลอดจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา51ปีแล้วนะครับโดยการจัดงานทุกครั้งก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนเป็นอย่างดีเสมอมาสำหรับในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีกิจกรรมเทิดทายองค์ราชินีสดุดีแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้งแผ่นดินของมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติผู้เป็นแบบอย่างของความเสียสละอดทนความรักอันยิ่งใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาตินะครับโดยภายในงานก็จะมีการแสดงจากศิลปินแล้วก็มีการสร้างสีสันตลอดทั้งงานด้วยนะครับสำหรับมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินหรือว่ามพม.นั้นมีการจัดตั้งขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่ปี2519จนถึงปัจจุบันโดยมีแม่ดีเด่นแห่งชาติผู้รับพระราชทานรางวัลมากกว่า 10,000 ท่านซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าแม่ดีเด่นแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยทุกท่านล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นจิตอาสาทำดีด้วยจิตใจและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนต่อยอดงานสาธารณกุศลเพื่อสังคมเคียงข้างร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพอดีตประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้มีการดำริและเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่เป็นศูนย์รวมพลังของแม่ดีเด่นแห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยขึ้นและให้เป็นกลไกขับเคลื่อนและก็ต่อยอดพลังของความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ทั่วประเทศนะครับให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างครอบคลุมพร้อมๆกันทั่วประเทศและก็ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนสืบไปในปีนี้นะครับก็มีการร่วมกันกับมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินขึ้นหรือว่าม.พ.ม.นะครับเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของสตรีผู้เป็นแม่ให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันนำพลังความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ความงดงามของแม่ทั่วประเทศนะครับมาสร้างสังคมแห่งความรักความเอื้ออาทรความเสียสละความเข้มแข็งสู่สังคมสันติสุขพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการเทิดทูนแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินไทยเป็นนิรันดร์ด้วยนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะในสังคมไทยนั้นความกตัญญูก็ถือเป็นคุณธรรมสำคัญที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะพระพุทธศาสนาสอนให้ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาและถือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะเป็นผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ที่ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ก็ย่อมได้รับความรักความเมตตาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังคุณธรรมในข้อนี้นะคะก็ยังจะช่วยสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและเป็นรากฐานของสังคมที่อบอุ่นแต่อย่างไรก็ตามค่ะการตอบแทนพระคุณแม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในวันที่12สิงหาคมหรือวันแม่แห่งชาติเท่านั้นนะคะหากควรปฏิบัติทุกวันเพราะความรักของแม่ไม่มีวันหยุดเช่นเดียวกับความกตัญญูของลูกก็ควรเป็นความรักที่ต่อเนื่องและมั่นคงการโทรศัพท์หาท่านเมื่ออยู่ไกลการกลับไปเยี่ยมบ้านเมื่อมีโอกาสการใส่ใจสุขภาพกายและใจของแม่หรือการประพฤติตนเป็นคนดีก็ล้วนเป็นการตอบแทนพระคุณที่มีความหมายยิ่งกว่าคำพูดในโลกยุคปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีก็ทำให้ผู้คนสื่อสารกันได้สะดวกมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากกว่าการพูดคุยกันหลายครอบครัวอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลานั่งรับประทานอาหารร่วมกันไม่มีโอกาสรับฟังเรื่องราวของกันและกันความกตัญญูในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่เพียงแค่การส่งข้อความอวยพรหรือโอนเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะคะแต่ว่าควรที่จะเป็นการมอบเวลาความอบอุ่นและความใส่ใจซึ่งเป็นสิ่งที่เงินไม่สามารถตอบแทนได้ลูกกตัญญูยังหมายถึงผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นเพราะทุกครั้งที่ลูกประสบปัญหาผู้ที่เจ็บปวดที่สุดย่อมเป็นแม่การดูแลตนเองให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ขยันและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีของการตอบแทนพระคุณแม่เมื่อวันหนึ่งคุณแม่มีอายุมากขึ้นลูกก็อาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับการดูแลมาเป็นผู้ดูแลแม่บ้างความอดทนความอ่อนโยนและความเข้าใจนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะเพราะครั้งหนึ่งแม่ก็เคยอดทนกับเราในวัยเยาว์อย่างไม่มีเงื่อนไขการดูแลแม่ในยามชราจึงไม่ใช่ภาระแต่คือโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้ตอบแทนความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่เคยมอบให้และสำหรับวันแม่แห่งชาตินั้นก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยจะได้ร่วมกันแสดงความรักความเคารพและความกตัญญูต่อแม่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดแล้วคือการสานต่อคุณธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในทุกครอบครัวชุมชนและทุกช่วงวัยเพราะสังคมที่มีลูกกตัญญูย่อมเป็นสังคมที่เปี่ยมด้วยความรักความอบอุ่นและความเอื้ออาทร ท้ายที่สุดความสำเร็จสูงสุดของชีวิตอาจไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพย์สินมากมายหากคือการได้เห็นรอยยิ้มของแม่ได้ดูแลท่านในวันที่ท่านต้องการเราและได้ยินคำพูดจากหัวใจว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกลูกกตัญญูจึงไม่ใช่เพียงผู้ตอบแทนพระคุณของแม่นะคะแต่ยังเป็นผู้สืบทอดคุณค่าความดีงามให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยตราบนานเท่านานความกตัญญูก็คือดอกไม้แห่งคุณธรรมที่เบ่งบานจากหัวใจของลูกและเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่สุดสำหรับแม่ทุกคนนะคะและสำหรับสัญลักษณ์อย่างที่บอกไปค่ะในวันแม่แห่งชาตินั้นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็คือดอกมะลิซึ่งมีสีขาวส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นานอีกทั้งยังออกดอกตลอดทั้งออกดอกตลอดทั้งปีด้วยนะคะโดยตรีเปรียบความว่าเป็นความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายไปและสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการแสดงความรักให้กับคุณแม่นั่นก็คือคำขวัญวันแม่ประจำปีนั่นเองค่ะเพราะว่าในเกือบทุกๆปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติให้กับประชาชนชาวไทยโดยแต่ละปีนั้นก็มีเนื้อหาและความหมายที่ดีและลึกซึ้งกินใจคนไทยทั้งประเทศคำขวัญวันแม่ทุกๆปีก็จะเป็นดั่งคำบอกคำสอนที่แฝงนัยยะความห่วงใยในพระสกนิกรของพระองค์แล้วก็นับว่าเป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคนได้รับรู้และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่เราชาวไทยได้เกิดมาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์นะคะโดยในปีนี้ค่ะปี2569ก็นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568นะคะโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความขวัญคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญและนี่ก็เป็นคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับความสำคัญของการจัดงานวันแม่นั้นนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติและก็แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้วนะครับเพื่อเป็นการยกย่องบทบาทของแม่อันเป็นผู้มีคุณูปการสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตพร้อมกันนี้นะครับยังมุ่งส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัวซึ่งเปี่ยมด้วยความรักความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของวัฒนธรรมไทยและได้รับการชื่นชมจากอารยประเทศทั่วโลกนะครับในปีนี้นอกจากประชาชนจะได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนพระเกียรติและมีการเผยแพร่พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระมิ่งแม่แห่งชาติแล้วยังเป็นการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อผู้เป็นแม่ได้ตระหนักถึงบทบาทและก็เข้าใจหน้าที่ของความเป็นแม่ในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีแล้วก็มีคุณภาพของสังคมด้วยรวมถึงบุตรเองหรือว่าลูกเองนะครับจะได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเพื่อทำให้แม่ได้รับความสุขแล้วก็อบอุ่นด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับภายในงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในปีนี้นะครับนอกจากจะมอบรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่แล้วภายในงานยังมีการจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติขึ้นจะประกวดงานเขียนเทิดพระเกียรติพระคุณของแม่การจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิการจำหน่ายดอกมะลิรวมถึงจัดกิจกรรมโอกาสสำคัญของสัปดาห์วันแม่แห่งชาติไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีถวายพานพุ่มการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์สถาบันราชานุกูลมีการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26ประจำปี2569และการจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดนะครับเดี๋ยวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในภูมิภาคจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานให้แก่ผู้ยากไร้และก็ผู้ด้อยโอกาสด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นความภาคภูมิใจที่แม่มีต่อลูกและก็ลูกมีต่อแม่ด้วยนะครับซึ่งพระคุณของแม่นั้นก็มีนานับประการโดยในสังคมไทยก็ยกย่องแม่ว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณของลูกเป็นอย่างยิ่งบางคนนะครับก็จะได้เคยเขียนจดหมายถึงแม่บางคนทำอาหารให้คุณแม่เคยชอบรวมถึงพาคุณแม่ไปทำบุญส่งความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนได้แสดงออกถึงความรักที่ลูกมีต่อแม่รวมถึงแม่มีต่อลูกในวันแม่แห่งชาตินี้ด้วยนะครับคำว่าแม่ในยุคนี้นะครับก็จะนอกจากจะเป็นเสาหลักและยังเป็นหัวใจของครอบครัวในเวลาเดียวกันคุณแม่ยุคใหม่ไม่ใช่เพียงคุณแม่ที่ทำงานอยู่แต่ภายในบ้านแต่คุณแม่ยังมีหน้าที่ที่สำคัญในการที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวและกำลังสำคัญในครอบครัวอีกด้วยนะครับนับว่าคุณแม่มีภาระหน้าที่นอกจากว่าเป็นคุณแม่ภายในบ้านแล้วยังต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วยหัวใจของแม่นี่ถือว่ามีความยิ่งใหญ่แล้วก็การทำหน้าที่ลูกที่ดีนะครับก็จะทำให้คุณแม่ชื่นใจและหัวใจพองโตโดยการตอบแทนคุณแม่โดยการเป็นลูกที่ดีแก่คุณแม่แก่สังคมและประเทศชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าคุณแม่จะทำงานเหนื่อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ารอยยิ้มของลูกการกอดแล้วก็คำสั้นๆในวันนี้อย่างเช่นรักคุณแม่กินข้าวหรือยังหรือว่าพาคุณแม่ไปทำกิจกรรมต่างๆนับว่ามีความสำคัญมากนะครับเพียงแค่เป็นพลังเล็กๆในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้สังคมอบอุ่นแล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งดีๆตอบแทนสังคมและประเทศชาติได้เช่นเดียวกันมีการส่งต่อพลังที่ดีๆให้แก่กันท่านก็สามารถที่จะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับคำว่าแม่นี้บางท่านอาจจะมองว่าเป็นคำสั้นๆแต่จริงๆแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งแล้วก็เกินพรรณนานะครับคุณผู้ฟังซึ่งคุณแม่ก็เปรียบเสมือนดวงใจของลูกและจริงๆแล้วเนี่ยลูกก็เปรียบเสมือนดวงใจของแม่ด้วยเช่นเดียวกันนับว่าคุณแม่เปรียบเหมือนนางฟ้าที่อยู่ในใจของลูกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ลูกๆจะได้ไปกราบแทบตักคุณแม่แล้วก็แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของการมอบรางวัลแก่ผู้มีมอบโปรนะครับแก่ผู้มีอุปการะคุณในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นี้นะครับลำดับต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติครับ
3: พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ในวันนี้ผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติปีนี้และเห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่เกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านและหวังว่าท่านจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าขอเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณบัดนี้ขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติจากนั้นจะได้ทรงฉายพระฉายาลักษณ์นะครับร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จำนวน6ชุดด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงพระคุณของแม่และก็คุณแม
1: ่พระราชดำรัสสั้นๆที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา
0: ในช่วงนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณด้านในของห้องฮอล์ Exhibition Hall 6นะครับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านผู้ฟังครับคำว่าแม่อย่างที่เรียนไปถึงแม้ว่าจะมีเป็นคำสั้นๆแต่ว่าก็มีความหมายลึกซึ้งนะครับโดยที่ในวันนี้สรรพนามที่เราเรียกว่าแม่แม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตเด็กๆตัวน้อยๆนะครับได้ลืมตาดูโลกกว่า9เดือนที่คุณแม่คอยปกป้องเราตั้งแต่วันแรกจนวันที่คลอดออกมาซึ่งคุณแม่ก็ต้องเจ็บปวดแค่ไหนแต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่คุณแม่มีความสุขที่สุดอีกหนึ่งวันที่จะได้เห็นแก้วตาดวงใจของท่านนะครับที่ได้เห็นความบริสุทธิ์ของเด็กตัวน้อยๆคนหนึ่งที่ได้ตื่นมาเกิดมาลืมตาดูโลกนับว่าเป็นวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดแต่ว่าก็เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้เกิดมาพบกับนางฟ้าของเขานะครับการที่ในวันนั้นคุณแม่ได้ให้กำเนิดคนหนึ่งมานับว่าเป็นผู้หญิงที่อัศจรรย์มากนะครับคุณแม่คอยป้อนนมป้อนข้าวป้อนน้ำเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่และให้การศึกษาเท่าที่คุณแม่คนหนึ่งจะสามารถจะให้ลูกได้หรือที่ลูกต้องการได้นับว่าคำว่าแม่ไม่มีคำว่าไม่หรือไม่ให้แต่คุณแม่มีแต่คำว่าให้นะครับความรักความผูกพันแล้วก็ความห่วงใยที่แม่คนหนึ่งจะสามารถมีให้กับลูกคนคนหนึ่งได้จึงนับว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับเราเกิดมาในชีวิตหนึ่งก็นับว่านอกจากจะทำให้ท่านมีความสุขแล้วการทำความดีเพื่อท่านเพื่อสังคมเพื่อครอบครัวก็นับว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนับว่าในฐานะลูกคนหนึ่งลูกที่ดีของสังคมรวมถึงลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็นับว่าจะทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของผ้าไหมของแม่นะคะที่ได้นำมาแสดงโชว์ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพบเห็นก็คือความเป็นศิลปินที่อยู่ในสายเลือดของคนไทยที่มีความสามารถในการคิด สร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มให้งดงามมีความรู้ในด้านการทอผ้าพระองค์ทรงขยายจุดเด่นนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรสืบทอดการทอผ้าปักผ้าที่ยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ก็ยังทรงซื้อผ้าจากฝีมือชาวบ้านนะคะมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามทรงสวมใส่ในงานพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆจนเกิดกระแสนิยมแก่คนทั่วไปและชาวต่างชาติให้หันมาใช้ผ้าไทยกันมากขึ้นค่ะโดยมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านสร้างงานหัตถศิลป์นอกจากสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สร้างงานยังคงรักษาและถ่ายทอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2519เป็นต้นมาค่ะก็นับเป็นพระอัจฉริยภาพในด้านงานศิลปหัตถกรรมในส่วนของการเชิดชูหัตถศิลป์ไทยให้เลื่องลือไกลไม่สิ้นสุดค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็ได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังจนเกิดประโยชน์ถึง2ทางด้วยกันนั่นก็คือประการแรกค่ะก็เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและประการที่2ก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปซึ่งนอกจากศูนย์ฝึกศิลปาชีพที่สวนจิรดาแล้วนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ยังทรงเห็นความจำเป็นในการฝึกศิลปาชีพในภาคต่างๆจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพไว้ในภาคต่างๆเพื่อเป็นศูนย์การเรียนการสอนในท้องถิ่นในแต่ละภาคนั่นก็คือภาคกลางค่ะก็จะมีอยู่1แห่งนะคะนั่นก็คือศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี2แห่งค่ะคือบ้านกุดนาขามและบ้านจานจังหวัดสกลนครภาคเหนือมี3แห่งด้วยกันนะคะก็คือศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ําจังหวัดลำปางศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอนและศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันจังหวัดเชียงใหม่สำหรับภาคใต้นั้นมี1แห่งค่ะคือที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศิลปาชีพทุกแห่งนะคะก็ล้วนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีประการที่สำคัญคือการได้ช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรด้วยผลิตภัณฑ์อันวิจิตรบรรจงที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติตลอดไปด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังก็จะเกิดประโยชน์ถึง2ทางก็คือประการแรกเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและประการที่2เป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติในส่วนของประวัติมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินครับซึ่งในนิทรรศการดังกล่าวมีการพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินครับรวมไปถึงในส่วนของพันธกิจวิสัยทัศน์และค่านิยมซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านการเทิดพระเกียรติพระบรมราชินีเ ิดชูคุณค่าแห่งความเป็นแม่และการสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนภายใต้พระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของนิทรรศการผ้าไหมของแม่โดยในส่วนของรักไหมครับทุกเส้นใยมีเรื่องราวซึ่งในส่วนของชุดไทยนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักดีว่าเมืองไทยมีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากสมัยนี้ลูกหลานไทยสนใจอารยธรรมสมัยใหม่หรือวัฒนธรรมชาติอื่นมีช้าอดีตไทยเคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองก็คงจะลบเลือนหายไปจึงทรงหยิบยกตัวอย่างของความเป็นไทยอันงดงามมาเชิดชูให้ปรากฏเพื่อเตือนตาเตือนใจไทยให้รำลึกไว้เสมอว่าคนไทยมีฝีมือทุกด้านควรค่าแก่การภาคภูมิใจซึ่งเมื่อพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีกำหนดการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาภิเดศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆและได้ฉลองพระองค์ชุดไทยซึ่งขณะนั้นยังไม่มีเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติจึงมีพระราชสวนีให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกายคิดปรับปรุงแบบเสื้อที่สตรีไทยแต่งกันมาแต่โบราณให้ทันสมัยเพื่อทรงใช้เป็นชุดไทยประจำชาติในระหว่างเสด็จไปทรงเยือนต่างประเทศซึ่งครั้งนั้นผลก็คือประเทศไทยมีชุดไทยประจำชาติที่สง่างามเหมาะสมไว้ใช้ในโอกาสต่างๆจนถึงวันนี้ซึ่งเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมนั่นเองครับ
4: ห้ามขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ไปถ่ายภาพทรงเทศกาลได้แล้วครับมีหน้าที่จะดังมากครับเชิญคุยได้แล้วครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงในวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีผู้บรรยายคุณยุทธพรบานเย็นคุณอานนท์นันตสุคนและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้จากนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: อนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ช่วงที่2ของเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเราจะต่อสายคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิรินะฮะสาขาวิชาโรคไตภาคอายุรศาสตร์วิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็อาจารย์เป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มด้วยนะจะคุยเรื่องนี้แหละครับที่เมื่อกี้ผมเกริ่นเอาไว้นะคนสูงวัยนะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่กินข้าวกล้องเนี่ยนะเสี่ยงไตเสื่อมจริงหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวจะถามคุณหมอดูนะถามอาจารย์หมอดูนะว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่อย่างไรนะระหว่างที่รอทางโปรดิวเซอร์ผมต่อสายนะวันนี้ผมถามคำถามเลยดีกว่าง่ายๆธนาคารออมสินที่เขานำเสนอสินเชื่อบ้านเติมตัง GSB Plusวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมอบเป็นร่มแบบพับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะเอาละครับตอนนี้ทางคุณหมอสุรศักดิ์อยู่กับผมแล้วนะสวัสดีครับคุณหมอครับ
9: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์เคยผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
8: ครับขออภัยคุณหมอจริงๆนะเมื่อสักครู่นี้ติดภารกิจก็เลยต่อสายช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรคุณหมอผมถามเลยเข้าเรื่องเลยดีกว่าพอดีมันมีการแชร์กันเยอะเลยบอกว่าโอ้ยผู้สูงวัยอย่างผมนี่หลัก5แล้วเนี่ยจะเข้าเดี๋ยวเนี่ยอยู่ไม่กี่วันเนี่ยนะฮะบอกกินข้าวกล้องนะหรือว่าไรซ์เบอร์รี่เสี่ยงกับไตเสื่อมจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าอยู่ๆมันเสี่ยงยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเขาบอกให้กินไรซ์เบอร์รี่บอกสารอาหารเยอะใยอาหารเยอะกินข้าวกล้องใยอาหารเยอะลดความอ้วนได้ด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำไมอยู่ๆมันเปลี่ยนไปหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาแชร์กันแบบไม่จริงฮะหรือมันเป็นยังไงครับคุณหมอ
9: คำตอบคือไม่จริงครับ
8: ไม่จริงเลยใช่ไหมฮะ
9: ไม่ควรแชร์เลยเพราะว่าข้าวกล้องมันเป็นข้าวที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับมีวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีเกลือแร่พร้อมนะครับเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับกินได้รวมทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคนไข้โรคไตกินที่คนสูงอายุกินไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะแต่คนไข้โรคไตระยะท้ายๆเหมือนว่าถ้าเป็นไตวายแล้วอย่างเงี้ยฟอกเลือดอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะกินข้าวกล้องอันมันยกเว้นคนที่เป็นโรคไตนะครับคนสูงอายุทั่วไปไม่มีโรคไตกินได้เลยครับกินได้ปกติถ้าเกิดถ้าคนโรคไตก็ดูป่วยเป็นโรคไตก็ไปตรวจสุขภาพหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นโรคไตที่ถึงต้องว่าห้ามกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ในคนสูงอายุครับ
8: เพราะฉะนั้นผมแยกอย่างนี้ก่อนได้ไหมคุณหมอเอาอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ที่เขาแชร์กันเนี่ยบอกว่าสูงอายุไม่ควรกินข้าวกล้องเพราะว่าเสี่ยงจะเป็นไตเสื่อมไตวายอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่จริง
9: ไม่จริงครับไม่จริง
8: ไม่จริงนะแต่เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคไตอยู่แล้ว
9: ใช่อ
8: ันเนี้ยอาจจะ
9: ต้องระวัง
8: หน่อย
9: นึงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อห้ามเพียงแต่ว่าหมอก็จะเช็คเลือดดูว่าระดับไตเป็นยังไงถ้าเป็นมากๆเขาก็จะห้ามเองต้องไปฟังหมออย่าไปเชื่ออ
8: ย่าไปเชื่อที่แชร
9: ์อย่าไปเชื่อที่แชร์แล้วอย่าไปทำเอง
8: อย่าไปทำเองต้องคือไม่สบายก็ต้องถามคุณหมอเนาะอะไรกินได้กินไม่ได้เดี๋ยวหมอเขาก็แนะนำถูกไหม
9: ใช่ครับคือโรคไตระยะต้นแบบเป็นน้อยๆก็ยังกินได้อยู่แต่ถ้าไตวายแล้วล้างไตอย่างนี้เขาก็มักจะห้ามนะฮะก็คือต้องล้างไตแล้วหรือว่าเป็นมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามหมอสักนิดนึงถ้าคุณเป็นโรคไตอยู่ต ถ้าคุณไม่มีโรคไตกินได้ครับ
8: เออแล้วเขาบอกว่าถ้ากินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมหมุน30 40 50อย่างเงี้ยกินแล้วมันจะเสี่ยงเป็นไตเสื่อมอะไรอย่างนี้จริงหรอไม่มันไม่เกี่ยวเนาะ
9: ไม่
8: จริง
9: ไม่เกี่ยว
8: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
9: ไม่ใช่กินข้าวกล้องไม่ได้ทำให้เป็นโรคไตไม่ใช่ข้าวกล้องที่เขากลัวเพราะมันเพราะว่ามันมีสารฟอสเฟตฟอสเฟตในเรื่องในคนไข้โรคไตที่ระยะสุดท้ายระยะ4ระยะ5ใกล้ๆจะฟอกเนี่ยมันมีการคั่งของฟอสเฟต
8: ครับ
9: ซึ่งเขาก็กลัวว่ามันจะไปทำให้กระดูกบางหรือว่ามันทำให้โรคเป็นโรคหลอดเลือดซึ่งจริงๆมันพบน้อยหรือว่ามันต้องรอให้เป็นเยอะถึงจะห้ามกินข้าวกล้อง
8: ส่
9: วนใหญ่หมอจะเป็นคนพูดว่าอย่ากินข้าวกล้องถ้าพอโรคไตที่เส้นไตทำงาน 10% 20% 30% ไม่เกินไตทำงานน้อยกว่า 30% เนี่ยไม่ควรจะกินหรือระวังหรือว่ากินน้อยหรือว่ามันระวังกินได้นิดหน่
8: อ
9: ยคร
8: ับคุณหมอครับผมถามอย่างนี้ดีกว่าพอมันมีการแชร์กันเยอะเนี่ยงั้นผมถามเรื่องโรคไตดีกว่าไตเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรฮะส่วนใหญ่มันจะเพราะว่าผมเวลาไปตรวจเลือดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกคุณหมอเขาก็จับผมตรวจเลยว่าดูค่าไตก่อนเป็นยังไงมันมาจาก NCD มันมาจากอะไรยังไงไอ้โรคไตเนี่ย
9: คือส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมนั่นนะครับเอาแต่ต้นเลยนะว่า 90% จะกินหวานกินเค็มมากไปไม่ออกกำลังกายแล้วก็สูบบุหรี
8: ่ครับ
9: อันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยกินหวานกินเค็
8: ม
9: สูบบุหรี่แล้วก็ซื้อยาที่มีพิษต่อไตกินเองถ้าเช่นกินยาแก้ปวดแก้อักเสบติดต่อก็เป็นเดือนเป็นปีโดยเฉพาะคนที่สูงอายุ
8: อ
9: ันนี้เราไม่แนะนำเลยเพราะมันจะเสี่ยงต่อโรคไตคนที่กินหวานกินเค็มมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนเบาหวานความดันใช่ไห
8: ม
9: อ้วนเบาหวานความดันสามโรคเนี่ยเป็นสามโรคที่ทิ้งไว้รักษาไม่ดีจะเป็นโรคไตอีก10 ปีข้างหน้าครับมันก็จะเป็นค่อยๆเป็นตามลำดับตั้งแต่เริ่มกินอาหารไม่ดีเริ่มเป็นเบาหวานเริ่มเป็นความดันแล้วก็โรคไตตามมาเป็นตระกูลแบบนี้ครับ
8: อ๋อก็คือมาเป็นสเต็ปเลยเริ่มจากอ้วนก่อนหลังจากนั้นอาจจะมีเบาหวานด้วยแล้วความดันด้วยอะไรพวกอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆนะช่วงประมาณสัก40ขึ้นนะคุณหมอไอ้ที่คุณหมอบอกเนี่ย
9: ใช่ๆส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มเป็นมากคนอายุน้อยเริ่มเป็นนะเห็นผมเองคนใกล้30เนี่ยเริ่มเป็นเบาหวานเริ่มเป็นความดันบางคน25ก็เป็นแล้วนะความดันสูงไขมันสูงเนี่ยตอนนี้มันแปลว่าอาหารการกินมันไม่ดีนะผมว่า
8: หรอหรือว่าเขาเครียดหรือว่าอย่างไรที่ส่วนใหญ่ที่เขาเป็น
9: ก็มีส่วนความเครียดก็มีส่วนแต่ว่าอาหารการกินเนี่ยสำคัญเลย
8: อ
9: าหารการกินเครียดกินหวานกินเค็มไม่ออกกำลังกายแล้วบางทีมันตอนนี้มันมีอาหารจานด่วนเยอะมันมีอาหารพร้อมบริโภคเยอะอาหารสตรีทฟู้ดที่มันเค็มมันหวานจัดเนี่ยแต่พวกนี้ตอนนี้เขาก็กินชอบกินอาหารรสแซ่บว่างั้นเถอะ
8: อ๋ออ๋ออ๋ออ
9: ันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งหวานกับเค็มนะเพราะว่าถ้าเค็มอย่างเดียวมันไม่อร่อยมันต้องหวานด้วยใช่ไหมมันต้องน้ำกลมกล่อมก็เรียกว่านัวนะหวานเป็นๆนะฮะนัว
8: โอ้แล้วยิ่งก็เป็นยิ่งเดี๋ยวนี้นะคุณหมอร้านอาหารส่วนใหญ่ผมว่าบ้านเราเนี่ยหวานขึ้นเยอะมากมากกว่าแต่ก่อนเยอะแต่เราก็ติดนะเราก็รู้สึกว่ากินหวานแล้วมันอร่อยเนาะ
9: ใช่ใช่มันเหมือนกับกิเลสอ่ะคือรสชาติมันเป็นสิ่งที่เสริมเข้ามาทีหลังไงอาหารธรรมชาตินี่มันจะไม่ค่อยมีหวานเค็มใช่ไหมครับ
8: ครับ
9: ข้าวเนี่ยมันก็ธรรมดาหมูเนื้อสัตว์มันก็จะไม่หวานไม่เค็มแต่เราไปเติมไงพอเติมแล้วพอเริ่มติดเริ่มหวานมันจะติดไงพอไม่กินหวานมันไม่อร่อยแต่จริงๆในอดีตเนี่ยเด็กตอนเล็กๆกินอาหารกินนมเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีหวานเค็มมันก็กินได้ก็คือกินอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี
8: ครับ
9: แต่ถ้าเกิดรสชาติได้เป็นเรื่องแบบความสุขความกินอร่อยอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติตามมาทีหลังคือมันเป็นโรคที่เราแต่งเติมเข้ามาแล้วก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินสายกลางนะมันจะช่วยเยอะเลยในการที่จะป้องกันโรคไม่ติดต่อโรคไตพวกนี้นะครับ
8: อ๋อครับคุณหมอเมื่อถ้าอ้วนนะเบาหวานความดันแล้วคุณหมอบอกว่า

0: เหนื่อยอ่อนเพลียผมร่วงคันตามตัวนี่เป็นอาการที่เป็นโรคไตพอสมควรแล้วหมายถึงว่าส่วนใหญ่ไตทำงานน้อยกว่า 30% จะเริ่มมีอาการในช่วงแรกต้องตรวจเลือดครับถึงจะรู้ครับตรวจเลือดตรวจปัสสาวะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของคนที่อายุ30 35ปีขึ้นไปก็ไปตรวจปีละครั้งนะตรวจปัสสาวะเช็คเลือดแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงรู้แล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วก็ระยะไตเป็นถ้าเป็นน้อยเป็นมากเป็นไตระยะที่เท่าไหร่อันนี้หมอก็จะบอกทันทีเลยผมว่าถ้าตรวจระยะเริ่มต้นก่อนมีอาการก็จะดีครับเพราะนั้นก็ถ้าว่างๆก็คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันไปตรวจสุขภาพประจำปีละครั้งนะครับมันเป็นโปรแกรมตรวจรวมทั้งตรวจค่าไตด้วยครับ
1: อ๋อหายไหมฮะถ้าสมมติว่าเจอตั้งแต่ต้นๆหายไหม
0: หายครับแล้วกินยาดีๆแล้วก็กินยารักษาเช่นความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติกินยารักษาเบาหวานที่ดีแล้วก็คุมอาหารที่ดีไม่กินหวานกินเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักพวกนี้มันงดสูบบุหรี่พวกนี้มันจะดีขึ้นนะไตมันจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราคุมดีๆบางคนก็หยุดยาได้อาหารนี่สำคัญแล้วก็ออกกำลังกายคือชีวิตประจำวันพฤติกรรมเนี่ยสำคัญมากครับ
1: ครับทานน้ำเยอะๆเกี่ยวไหมคุณหมอ
0: ดีครับดีคือทานน้ำมากๆก็จะป้องกันเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะป้องกันการเกิดนิ่วในไตก็ผมว่าอย่างน้อยก็กินวันละ6-8แก้วถ้าเกิดอากาศร้อนก็กิน8-10แก้วถ้าอากาศร้อนนะสีเหงื่อมันกินน้ำเยอะหน่อยมันจะไม่ปัสสาวะนี่ไม่เข้มข้นเกินไปนะครับเจอจางนิดนึงก็จะดีครับปัสสาวะใสเนี่ยดีครับ
1: คุณหมอครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะถ้าคุณหมอเห็นที่เขาแชร์กันอย่างเงี้ยคุณหมอจะบอกยังไงกับคนที่แชร์กันไอ้ที่บอกว่าเข้ากล้องไลฟ์เบอร์รี่อะไรเนี่ยที่มันจริงๆแล้วมันไม่ดีเอ้ยมันไม่จริงเลยที่แชร์กันเนี่ย
0: ผมแนะนำว่าอย่าแชร์นะครับคือถ้าเราได้รับสารแล้วก็ตรวจความถูกต้องก่อนโดยถ้ามีหมอประจำตัวก็ไปคุยกับหมอว่าจริงไหมว่าเรากินได้ไหมแต่คนส่วนใหญ่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีรวมทั้งผู้สูงอายุเนี่ยกินข้าวกล้องได้ดีต่อสุขภาพจนกระทั่งเราไปตรวจแล้วบอกว่าเป็นโรคไตแล้วก็ต้องถามหมอว่าโรคไตของคุณเนี่ยเป็นระยะที่กินข้าวกล้องได้ไหมเขาก็จะบอกถ้าโรคไตเริ่มต้นก็ยังกินได้ถ้าเป็นระยะท้ายๆก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับน่าจะบอกเขาแบบนั้นว่าอย่าไปแชร์นะครับเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าคนสูงอายุบางคนก็มีโรคไตอันนี้ก็จริงมันคนทุกคนบางคนก็เป็นโรคไตพอเป็นโรคไตถ้าเป็นโรคไตระยะต้นก็ยังกินได้แต่ระยะท้ายๆกินไม่ได้ครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับเรื่องนี้สำคัญครับคุณหมอคุณผู้ฟังเขาจะได้ประโยชน์มากเลยครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิรินะครับสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็คุณหมอเขาเป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มด้วยนะก็ไม่ต้องแชร์นะฮะไม่ต้องแชร์นะเพราะไม่จริงคุณหมอบอกแล้วว่าไม่จริงนะที่มีการแชร์กันนะบอกอะไรเราผู้สูงอายุไม่ควรกินข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยนะเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตอะไรพวกนี้ไม่จริงไม่ต้องแชร์เว้นแต่ถามว่าเว้นแต่มีไหมเว้นแต่คนที่มีภาวะเป็นโรคไตอยู่แล้วคุณหมอบอกว่าอันเนี้ยต้องปรึกษากับคุณหมอที่เราดูแลเราเลยนะว่าทานได้ทานไม่ได้ยังไงนะอันนี้ต้องถามเขานะไม่ใช่เฉพาะแค่เข้ากล้องหรอกนะผมบอกเลยนะต้องถามเขาด้วยถามคุณหมอด้วยว่ามันมีของอย่างอื่นที่ห้ามทานหรือเปล่านะอะไรพวกอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะมาดูข่าวซะหน่อยนะวันนี้ผมขยับนิดนึงนะแต่ว่าข่าวสารต่างๆก็ต้องมาฝากกันนะมีหลายเรื่องนะครับ อย่างกรณีของกสทช.นะนี่ล่าสุดฮะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็เปิดเผยนะครับว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568นะครับโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569 สำนักงานกสทช.จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนนะฮะร่วมดำเนินการในการปรับปรุงข้อมูลนะผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการเคลื่อนที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยกำหนดนะครับภายในวันที่30 สิงหาคม 2569ทั้งนี้ถ้าหากท่านได้รับข้อ

0: ข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งถ้าหากมีข้อความอะไรที่เรารู้สึกว่ากังวลใจนะบอกอันนี้ให้สอบถามไปเลยนะสอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนะฮะการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะแก่ผู้ใช้บริการนะครับส่วนออมเงินทั้งทีฮะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝากก็3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3ปีนะอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาแจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษนะฮะอันนี้ขอให้รีบติดต่อดำเนินการชำระที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาจะออกหนังสือแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางเนี่ยพร้อมกับค่าปรับเป็นพินัยซึ่งมีอัตราไม่เกิน10เท่าของค่าผ่านทางต่อครั้งแล้วก็สามารถชำระได้ตามช่องทางที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขากำหนดนะครับในหนังสือแจ้งนะหรือว่าไปชำระอีกที่หนึ่งก็คือที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จนะ One Stop Service Center ชั้น1นะที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเลขที่111แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะถ้าหากฝ่าฝืนยังไม่ชำระค่าผ่านทางนะหรือว่าปฏิเสธก็กล่าวหาภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยทางการพิเศษทางการทางพิเศษเนี่ยนะเขาจะดำเนินการตามกฎหมายนะความผิดทางพินัยอันนี้ก็คือความผิดทางอาญามีโทษปรับสถานเดียวนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้คุณไตรรัตน์วิริยะคุณรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็เข้าร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับหน่วยงาน IMDA ของสิงคโปร์นะฮะครั้งที่2นะโดยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการสานต่อความร่วมมือด้านมาตรการในการจัดการการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์แล้วก็ข้อความสั้นโดยทั้ง2ฝ่ายครับเขาได้มีการแลกเปลี่ยนนโยบายด้านการจัดการการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์และข้อความสั้นโดยทางฝ่ายสิงคโปร์เนี่ยนำเสนอแนวทางบริหารจัดการซิมการ์ดผ่านระบบทะเบียนซิมการ์ดกลางนะซึ่งกำหนดเพดานจำนวนซิมการ์ดรวมทุกผู้ประกอบกิจการนะพร้อมกับเน้นย้ำการทำฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การเปิดให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบจำนวนซิมการ์ดในชื่อของตนเองได้นะครับนอกจากนี้นะทางคณะผู้แทนของสำนักงานกสทช.ก็ยังได้เข้ารับฟังการบรรยายนะจากศูนย์การต่อต้านการหลอกลวงนะ Anti Scam Center นะของสำนักงานตำรวจของสิงคโปร์เขานะครับเพื่อศึกษาแล้วก็บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในกำกับดูแลหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ภาคเอกชนนะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันนะครับที่จะกระชับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ผลักดันมาตรการร่วมกันในระดับอาเซียนนะเพื่อยกระดับการคุ้มครองประชาชนจากภัยหลอกลวงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขามีอะไรเนี่ยไลฟ์แพลตฟอร์มภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเขามีการจัดสัมมนาแห่งปี SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility นะครับรวมกูรูธุรกิจนะผู้บริหารผู้ลงทุนนะครับรวมไปถึงองค์กรพันธมิตร22แห่งนะมาร่วมกันแบ่งปันกลยุทธ์ประสบการณ์แล้วก็เครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยให้ SME เนี่ยปลดล็อกโอกาสใหม่ในมิติและทุกๆมิติของการเติบโตนะครับภายในงานเขาบอกว่ามี5สเตจนะ5เวทีนะฮะที่จะพาธุรกิจของคุณเนี่ยก้าวไปอีกขั้นนะ Next Stage นะครับอันนี้อัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจทิศทางธุรกิจแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคจากผู้นำองค์กรแล้วก็นักธุรกิจตัวจริง Growth Stage ครับอันนี้เป็น เวทีแนวทางการระดมทุนนะการต่อยอดธุรกิจแล้วก็โอกาสของ Scale Upอย่างยั่งยืนนะฮะ build stage นะอันนี้การเจาะลึกการบริหารจัดการธุรกิจการเงินการตลาดสร้างแบรนด์นะแล้วก็รวมไปถึงเวิร์กช็อปที่น่าสนใจที่ใช้ได้จริง AI stage เป็นการประยุกต์ใช้ AI กับงานจริงครับ เพื่อเพิ่มยอดขายลดต้นทุนแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันส่วน pitching stage อันนี้เป็นการรับฟังแล้วก็นำเสนอแผนธุรกิจ ศักยภาพต่างๆนะฮะรวมไปถึงโอกาสในการร่วมลงทุนแล้วก็ขยายเครือข่ายสร้างพันธมิตรทางธุรกิจพบกันวันเสาร์ครับที่22สิงหาคม2569 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมงานฟรีนะอันนี้โทรศัพท์ไปถามเขาได้020099999นะครับอ่ะก็ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้นะข่าวสารต่างๆรวมไปถึงเรื่องของข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะเสี่ยงต่อไตเสื่อมไม่จริงนะแจ้งให้ทราบไม่จริงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200

12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียมส จากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอบาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนกรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วย
1: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: วัสดีวันแม่ค่ะคุณธีรักษ์คะกราบแม่ทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณธีรักษ์เข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยกันเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อาศัยแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงใต้รงพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะวันนี้ไปกราบแม่กันหรือยังใครที่ยังมีแม่อยู่ถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคะดิฉันคุณนายไม่อยู่แล้วก็ทำบุญใส่บาตรไปให้ท่านนะไม่เป็นไรค่ะระลึกถึงแม่นะคะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอันนี้แน่นอนที่สุดคำว่าแม่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวนะถ้าใครไม่เคยเป็นแม่จะไม่เข้าใจหรอกตอนเป็นลูกเราไม่เข้าใจจริงๆเลยสำหรับคำว่าแม่แต่วันนึงเมื่อเราเป็นแม่ขึ้นมาเราจะรู้ว่าคำว่าแม่นี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจริงๆนะคะตอนนี้พาไปคุยกับศาสตราจารย์วุฒิคุณในแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีผู้ฟังทุกท่านในวันแม่ครับ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการ
1: ครับยินดีครับ
0: ทราบว่าอาจารย์ถึงขนาดจอดรถเลยเพื่อพูดกำลังเดินทาง
1: ไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีครับ
0: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะจะไปไหนคะเนี่ยเดินทางไปไหนไปหาคุณแม่
1: พอดีวันนี้นัดกันจะไปทานวันแม่กันเหมือนกันครับอาจารย
0: ์อ๋อพาแม่ไปทานที่ไหนจองร้านยัง
1: มือกลางวัน
0: ฮะมือกลางวัน
1: แล้วเดี๋ยวไปเจอทีมก่อนครับ
0: ดีดีดีดีดีนะคะวันนี้วันไหนก็รักแม่ได้จริงไหม
1: ใช่ครับอาจารย์เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ
0: นะใครที่ยังมีคุณแม่อยู่ถือว่าโชคดีมากนะอันนี้อาจารย์พูดจริงๆนะเพราะว่าแม่จะเป็นจุดศูนย์รวมทุกอย่างในบ้านนะคะ
1: ครับ
0: มาเรามาคุยถึงเรื่องวุ้นตาเสื่อม
1: คร
0: ับอย่างที่อาจารย์ส่งรูปไปให้ดูเด็กเขาส่งให้อาจารย์หมอแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่เอออาจารย์ไม่เข้าใจอ่ะมันตกลงมันใช่หรือมันไม่ใช่มันยังไงอธิบายให้ฟังหน่อย
1: ครับคือบางทีอ่ะเวลาหมอบอกมา
0: ค่ะ
1: เข้าใจไม่ตรงกัน
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: คืออย่างคำว่าวุ้นตาเสื่อมเนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆแต่ว่าคนสัก 70-80% เนี่ยมีประสบการณ์ในการมีอาการของที่คุณหมอเรียกว่าวุ้นตาเสื่อมก็คือเห็นเป็นจุดยุงหรืออย่างย่ายรอยแต่เคยจะผมก็ยังเป็นเลยนะครับอันเนี้ยมันเป็นเกิดในลูกตาคนเราอ่ะไม่ใช่ลูกปิ่นปอก
0: คุ
1: ณอยู่เพราะฉะนั้นเนี้ยพอมาอยู่ไปเป็น10ปีไม่ต้องแก่ละฮะ20ปีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเอาแก้วน้ำวางมีตะกอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี้ยเวลาตะกอนเนี้ยมันลอยผ่านแนวแสงเราก็เห็นเป็นยุงมั่งเป็นหยักย่ายบ้าง
0: ใช่เป็นจุด
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเจอคุณหมอตาบางท่านเขาเรียกว่าวุ้นตาเสื่อม
0: ค
1: นนั้นก็โศกเศร้าโอ้โหฉันแก่มากเลย
0: ทำไ
1: มฉันตาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเป็นมาเจอผมจะบอกว่าตะกอนในวุ้นตาให้กำลังใจมากไม่ต้องแก่มันก็เป็นได
0: ้นี่พูดให้กำลังใจไหมเนี่ย
1: ซึ่งจริงๆแล้วตัววุ้นตาเสื่อมที่อาจารย์พูดถึงไม่จำเป็นต้องตัดคือถ้าสมมติว่าเนี่ยตะกอนรอยเยอะๆเป็นอาการหรือมีอาการเหมือนหินตาแลบในตาพวกด้วยอันนี้ไปปรึกษาหมอตาไปตรวจมาให้ถ้าจอประสาทมีรูฉีกขาดจากการที่ตะกอนในวุ้นตาไปดึงเขาก็จะเลเซอร์ปิดให
0: ้ค่ะ
1: เขาก็จะแนะนำว่า3เดือน5เดือนก็แวะมาดูกันดีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยการฉีดยาตา
0: ค่ะ
1: ส่วนประเด็นที่อาจารย์เข้ามาก็คือการฉีดยาเข้าไปในมุ้นลูกต
0: าน
1: ะคะเป็นหรือนวัตกรรมการรักษา10กว่าปีที่ผ่านมา
0: ไม่ค่อยชัดเลยค่ะเสียงขาดเป็นห้วงๆเลยขอใหม่อีกเพียง
1: ครับผมเพราะฉะนั้นการตะกอนในมุ้นตาที่บอกไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยการฉีดยาเข้าตา
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนที่อาจารย์ถามถึงว่าการไปรักษาด้วยการฉีดยาเข้าไปในน้ำมุ้นลูกตาก็
0: คือ
1: เข้าไป เป็นแนวทางการรักษาใหม่ซึ่งเพิ่งมีมาสัก10กว่าปีที่ผ่านมานี้
0: อ๋อเป็นการรักษาใหม่เพิ่งมีเมื่อ10ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ซึ่งมันเป็นการรักษาโรคเส้นเลือดผิดปกติที่เจาะประสาท
0: รักษาเส้นเลือดผิดปกติในจอประสาทตา
1: ใช่ครับซึ่งคนละปัญหากันกับเรื่องวุ้นในตาเสื่อมหร
0: ือ
1: ใน
0: วุ้นคนละเรื่องเลย
1: คนละเรื่องเลยคนที่เห็นจุดรอยเห็นหยักย่ายนี้ไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยไม่ต้องเลย
0: ครับ
1: มันคนละโรคกันส่วนไอ้การเข้าตาเนี่ยเป็นการรักษาที่รักษาคนที่มีปัญหาเส้นเลือดที่จอประสาทตาผิดปกตินะครับที่พบบ่อยเช่นคนที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะครับ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เป็นโรคเบาหวานต้องไปตรวจตาปีละครั้งเนี่ยเขากลัวเรื่องเส้นเลือดผิดปกติ
0: ใช่เพราะว่าคนที่โพสต์ลงไปเนี่ยเขาเป็นเบาหวานด้วย
1: ใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเรียนอาจารย์ว่าเราคนทั่วไปอาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนนิดนึงว
0: ่
1: าอันนี้เป็นโรคตะกรอนในวุ้น
0: ค่ะตกลงมันคนละเรื่องนะ
1: แต่เรื่องกันครับอันนี้คือเป็นเพราะว่าเขาเป็นเบาหวานขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาไปฉีด
0: ก็เลยไปฉีดเพื่อรักษาเส้นเลือด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันคือเรื่องของมิกกี้เมาส์กับเรื่องของแบทแมนเลยนะเนี่ย
1: คนละเรื่องกันเลย
0: คนละเรื่องนะเนี่ย
1: ขออนุญาตมาช่วยอธิบายว่ามันคนละอันกัน
0: ใช่นี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากรู้ไงคือเขาโพสต์หลายครั้งแล้วอะนะคะเขาโพสต์หลายครั้งแล้วอาจารย์ก็จำได้ว่าอาจารย์เคยคุยกับอาจารย์หมออาจารย์หมอบอกไม่มีนะอาจารย์การฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อรักษาวุ้นในตาเสื่อมอ๋อมันคนละเรื่องแต่ว่าเข้าใจผิดคือเขารักษาพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับใช่ครับก็เลยแต่ความเข้าใจผิดแล้วก็เลยเดี๋ยวคนอื่นฟังแล้วจะกลัวไปด้วยเพราะว่าคนที่เป็นตะกรอนในวุ้นลูกตาเนี่ยเยอะอาจารย์ประมาณ
0: ใช
1: ่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปนึกว่าเดี๋ยวเขาเสี่ยงต้องไปฉีดยาเข้าวุ้นลูกตาจะบอกว่าคนละอันเนี่ย
0: คนละเรื่องกันการที่วุ้นในตาเสื่อมเป็นได้ถึงไม่แก่ก็เป็นได้นี่ย้ำไม่แก่ว่าเป็นได้อาจารย์หมอยังหนุ่มอยู่เลยอาจารย์หมอยังบอกผมยังเป็นเลยอ่ะแบบนั้นแล้วนับภาษาอะไรกับอาจารย์อายุตั้งร้อยหนึ่งจะไม่เป็นอ่ะใช่ไหม
1: ครับผม
0: ตกลง
1: อันนี้แล้วก็อาจจะมีโรคอื่นบ้างนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: ประสาทตาเส้นเลือดจอประสาทตาเสื่อม
0: ค่ะ
1: นะสูงอายุอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นพวกนั้นต้องเป็นโรคที่คุณหมอเขาวินิจฉัยมาครับอาจารย
0: ์อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล
0: ไม่ต้องกังวลขอบคุณมากๆเลยที่มาอธิบายให้ฟังในวันนี้ขอให้มีความสุขกับการไปกราบคุณแม่และพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารเดี๋ยวมีคำถามอีกเกี่ยวกับเรื่องราวของยาหยอดตาแก้ต้อหินแล้วก็อาหารเสริมที่เข้าไปอุ้ยทำให้ตาใสกิ้งเลยอะไรเดี๋ยวส่งคำถามไปให้
1: ได้ครับไอ้เรามาคุยกันอีกเนาะจันเน
0: า
1: ะ
0: ได้นะคะเราจะคุยกันบ่อยๆเนาะ
1: ได้เลยครับด้วยความยินดี
0: ขอบพระคุณมากนะคะฝากกราบคุณแม่ไปด้วยนะ
1: กราบสวัสดีอาจารย์แทนคุณแม่ของผมด้วยนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ศาสตราจารย์วุฒิคุณในแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาอธิบายให้ฟังถึงการฉีดยาเข้าตาไม่ใช่รักษาวุ้นในตาเสื่อมแต่เป็นการรักษาเส้นเลือดในตาที่ผิดปกติสำหรับคนที่เป็นเบาหวานและกลัวว่าเบาหวานจะขึ้นตาคนละเรื่องเดียวกันเหมือนเรื่องมิกกี้เมาส์กับเรื่องของแบทแมนคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยดังนั้นใครที่มีวุ้นในตาเสื่อมไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเพราะอาจารย์หมอบอกว่าไม่ต้องแก่ก็เป็นได้ย้ำไม่ต้องแก่ก็เป็นได้นะคะวันนี้คุณเตรียมจะพาคุณแม่ไปไหนวันนี้ร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่นะค่อนข้างแน่นเพราะว่าเขาจะพาคุณแม่ไปทานอาหารกันนะก็ตอนนี้ไปคุยกับท่านโฆษกค่ะท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและเป็นโฆษกของสำนักงานประกันสังคมคุณนิยดาเสนีมโนใหม่ไปทักทายกันท่านรองสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คิดถึงมากๆเลย ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
2: ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ยืนยันว่าคิดถึง จริงๆเพราะเราเคยคุยกันไงเคยคุยกันบ่อยทีนี้ช่วงหลังๆมันเนี่ยท่านหายเงียบไปอ่ะคุณป้าทั้งหลายหลายคนที่เป็นแฟนรายการก็บอกอาจารย์ท่านโฆษกไปไหนอ่ะที่สวยๆฮะเสียงเพราะๆบอกท่านไม่สะดวกคือตอนช่วงอาจารย์จัดรายการท่านก็ประชุมมันตรงกับเวลาทำงานของท่านเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์จะอยู่ช่วงกลางวันแล้วจะยุ่งมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่นะคะอ่ะวันนี้ท่านมาคุยถึงเรื่องนี้คืออย่างนี้ค่ะท่านรองมันเป็นประเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องราวของคนต่างด้าวที่มาใช้บริการในบ้านเราบริการสาธารณสุขอะนะคะคนต่างด้าวมีสิทธิ์ขนาดไหนคนต่างด้าวถือประกันสังคมเหรอเขาจ่ายเงินแค่ไหนจ่ายเท่าเราไหมการที่เขามาอยู่ในบ้านเราเขาได้รับสิทธิ์เท่ากับคนไทยไหมเห็นนั่งเรียงกันเป็น10คนเลยพวกนี้ท้องทั้งนั้นเลยเตรียมคลอดทั้งหมดทั้งมวลอยากให้ท่านรองอธิบายให้ฟังค่ะ
2: ค่ะสำหรับต่างด้าวนะคะ
0: ค่ะ
2: ที่เข้าเมืองถูกกฎหมายก็แล้วก็มี work permitนะคะก
0: ็
2: คือทุกอย่างเข้ามาประเทศไทยมี work permit ทำงานถูกกฎหมายทุกอย่างเลยอันนี้ต้องอยู่ในความคุ้มครองของประกันสังคมเช่นเดียวกับคนไทยค่ะส่งเงินสมทบก็เท่าคนไทยสิทธิประโยชน์ก็จะได้เท่าคนไทยค่ะแต่ถ้าต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอันนั้นจะไม่อยู่ในความคุ้มครองในกองทุนประกันสังคมและก็กองทุนเงินทดแทนนะคะ
0: ก็คือเหมือนกับคนไทยนั่นแหละนายจ้างช่วยออกส่วนนึงลูกจ้างช่วยออกส่วนหนึ่งเหมือนกันเท
2: ่
0: ากัน
2: ใช่ค่ะเท่ากันค่ะแต่ที่เป็นประเด็นข่าวหรือตามที่อาจารย์เห็นนะคะ
0: ใช่อ
2: ันนั้นอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของประกันสังคมซะทุกคนนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นชายขอบนะคะที
0: ่
2: เขาสามารถข้ามแดนไปเช้าเย็นกลับได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าถ้าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมี work permit นะคะอันนี้เขาต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกับคนไทยแล้วก็นายจ้างก็ต้องส่งเงินสมทบให้สิทธิประโยชน์ก็จะได้เท่ากันค่ะ
0: ค่ะมีคนตั้งคำถามมานะคะในโลกออนไลน์นะว่าทำไมเก็บเท่าคนไทยทำไมเขาไม่เก็บเขามากกว่าท่านพออธิบายได้ไหมคะ
2: คือในตัวพระราชบัญญัติเราอะค่ะเราไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยหรือต่างด้าวเราใช้คำเดียวว่าเป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้จ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็
0: ต้องเท่าเทียมกัน
2: เขาเป็นลูกจ้างค่ะแล้วก็เป็นผู้กันตนก็ต้องเท่าเทียมกันค่ะ
0: คือการรักษาพยาบาลและทีนี้ส่วนต่างอย่างคนไทยเนี่ยนะคะมีส่วนต่างบางเรื่องมีส่วนต่างเลยอย่างเช่นเรื่องของการไปฟอกไตเรื่องของการเจาะเลือดเนี่ยนะเพราะว่าที่รู้เพราะว่าน้องที่ออฟฟิศเนี่ยนะญาติเขาเนี่ยต้องเสียส่วนต่างเขาเนี่ยก็ต้องเสียส่วนต่างเหมือนคนไทยอย่างเดียวเช่นเดียวกันถูกไหมคะ
2: คือถ้าอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในรายการที่เราสามารถจ่ายได้อะค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ต้อง
0: มีส่วนต่าง
2: ลองจ่ายต้องจ่ายเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมไม่ว่าไทยหรือเทศนะคะมันก็จะครอบคลุมหมดนะคะทีนี้ต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องจ่ายเองอ่ะเป็นเพราะอะไรคือมันอาจจะไม่ได้อยู่เป็นความจำเป็นที่ต้องใช้แต่เขาอาจจะรีเควสให้ใช้เกรดดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่แพทย์บอกว่าจำเป็นต้องใช้นะคะมันก็ต้องอยู่ในรายการที่ประกันสังคมรับผิดชอบหมดเลยค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวจะเอารายละเอียดแล้วส่งไปให้ท่านรองนะคะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าน้องอยู่ที่สถานีนี่แหละนะเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูแล้วกันนะคะคือจริงๆหลายคนเนี่ยก็กังขากังแขนนะเรื่องของประกันสังคมเนี่ยนะคะเอาเขาจะกังขากังแขนกันก็เรื่องเขาเราคุยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องของการที่เขามาใช้สิทธิประกันสังคมในบ้านเราเนี่ยนะเขาเหมือนคนไทยทุกอย่างสามารถเลือกโรงพยาบาลได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: อยู่โรงพยาบาลอยู่ใกล้ที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลย
2: ค่ะใช
0: ่ค่ะการคลอดบุตรก็เหมือนกันใช้ได้เหมือนกัน
2: เหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสามีเนี่ยทำงานอยู่ในเมืองไทยนะคะขึ้นทะเบียนเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้ประกันตนแต่ภรรยาอยู่ต่างประเทศอยู่ที่บ้านเขานะคะแล้วถ้าเกิดภรรยาคลอดขึ้นมาเนี่ย ขาจะเบิกถามว่าผู้ชายเบิกให้ภรรยาได้ไหมเบิกได้แต่เงื่อนไขก็ต้องเหมือนคนไทยค่ะก็คือต้องเป็นภรรยาที่มีการรับรองว่าอยู่กินกันอย่างเปิดเผยนะคะเอกสารสูติบัตรลูกก็ต้องเอามาซึ่งเขาก็ต้องแปลมาให้เสร็จเรียบร้อย
0: ค่ะ
2: ส่วนมากก็อาจจะเป็นสถานทูตรับรองอะไรก็ต้องทำถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนเราก็จ่ายไม่ได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะทีนี้ในกรณีที่เขาคลอดในบ้านเราอ่ะนะคะคลอดในประเทศไทยนะแต่เขาไม่มีหลักฐานการจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ตัวแม่เนี่ยทำงานอยู่ในบ้านเราอันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ไหม
2: ก็ได้เหมือนคนไทยอ่ะหลายคนก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ก็ต้องรับรองมามีพยานรับรู้เห็นว่าคนนี้เป็นสามีภรรยาที่อยู่กินกันอย่างเปิดเผยก็เหมือนกันกับคนไทยค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะได้หมด
2: แต่จะมีกลุ่มต่างด้าวกลุ่มนึงที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิประกันสังคมนะคะก็คือพวกลูกจ้างทำงานบ้านเพราะเรายกเว้นคนไทยแล้วก็ยกเว้นต่างด้าวเหมือนกันคนไทยไม่อยู่ในเราไม่อยู่ในข่ายบังคับของเราลูกจ้างทำงานบ้านอย่างเงี้ยต่างด้าวก็ไม่อยู่ข่ายบังคับเราเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อคือหมายถึงว่าคนที่เป็นลูกจ้างทำงานบ้านเนี่ยพวกแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยอันนี้ไม่มีสิทธิ
2: ใช่ค่ะพวกคนรับใช้อย่างเงี้ยค่ะไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายประกันสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าไทยหรือเทศก็ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของประกันสังคมค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะเนี่ยที่อาจารย์เพิ่งรู้วันนี้เลยนึกว่าเบิกได้หมดอ๋อไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในข่ายของประกันสังคม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งต่างด้าวเนี่ยเราไม่ได้เฉพาะ3สัญชาติหรืออะไรที่เราชอบหมายถึงพอพูดถึงต่างด้าวก็จะหมายถึง3สัญชาตินะคะถ้าเราบอกว่าลูกจ้างที่เป็นคนต่างสัญชาติต่างชาตินะคะต่างชาติเนี่ยเรารวมหมดเลยไม่ว่าอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยที่เข้ามามีว่าเพื่อมีเข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหมดทุกท่านเลยค่ะ
0: อ๋อทั้งหมดเลยไม่ได้เฉพาะ3สัญชาตินี้
2: ไม่ใช่ค่ะหมดเลยค่ะทุกสัญชาติที่เข้ามาแล้วมี work permit เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการอันนี้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมหมดค่ะ
0: อ๋อนี่ก็อีกหนึ่งความรู้ใหม่ของอาจารย์นะเนี่ย มีไหมคะที่นายจ้างเขารับเข้ามาแล้วเขาไม่จ่ายเงี้ยเขาไม่ได้จ่ายประกันสังคมเนี่ยมีไหม
2: โอ้ยมีก็มีหลายที่ค่ะทั้งไทยทั้งเทศมีหมดเลยค่ะ
0: มีหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกจ้างก็เขาอาจจะแบบพอเขาถูกเก็บเงินสมทบไปใช้สิทธิ์ใช้ไม่ได้ปั๊บเขาก็จะรู้ละว่าเขาต้องมีปัญหาอะไรถ้ามาติดต่อประกันสังคมเราตรวจแล้วอ้าวคุณไม่ในจ้างไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนอันนี้เราก็ต้องไปเรียกในจ้างมาดำเนินการแล้วก็มีบทลงโทษในจ้างเสร็จสับตามข้อกฎหมายนะคะก
0: ็
2: โดนโดนทั้งโทษปรับทั้งโทษของเราก็มีทั้งจำทั้งปรับอะค่ะแล้วก็ดำเนินคดีไป
0: สรุปศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนก็ตามถ้าคุณเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายมี work permit มีทุกอย่างพร้อมมูลมีเอกสารพร้อมมูลคุณต้องเข้าคอร์สของประกันสังคมถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังไหมที่เป็นนายจ้างเอานายจ้างก่อน
2: ค่ะคือในจ้างเองเนี่ยถ้าพูดถึงหน้าที่ตามกฎหมายประกันสังคมนะคะในจ้างก็ต้องมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้างทุกคนเลยนะคะแม้ว่าในจ้างจะมีลูกจ้างแค่คนเดียวก็ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะคะแล้วจริงๆของเรามี2กองทุนนะ
0: คะ
2: นอกจากว่าขึ้นทะเบียนประกันสังคมซึ่งในจ้างลูกจ้างร่วมกันจ่ายรัฐบาลสมทบให้ในส่วนของกองทุนประกันสังคมก็ยังมีอีกกองทุนนึงซึ่งไว้สำหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างกรณีที่ประสบหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างนะคะอันนั้นนายจ้างจ่ายฝ่ายเดียวแต่ว่ากองทุนจะทำหน้าที่ในการจ่ายแทนนายจ้างเพราะนั้นถ้านายจ้างท่านใดนะคะแบบปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนอันนี้ลูกจ้างจะได้สิทธิ์เต็มที่แล้วก็จะเป็นการเขาเรียกอะไรคะพัฒนาพวกทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ทำให้มีผลดีกับทางเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะคะอันก็ฝากนายจ้างไว้นะคะท่านมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนแทนให้ลูกจ้างนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นลูกจ้างลาออกหรือรับเข้ามาใหม
0: ่
2: ท่านก็ต้องมีหน้าที่ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงพร้อมกับนำส่งเงินสมทบให้กับลูกจ้างของท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะรบกวนถามด้วยความอยากรู้แล้วเบี้ยชราภาพของต่างด้าวมีไหมคะ
2: มีค่ะ ได้เหมือนกันนะคะจริงๆตัวตอนนี้นะคะมีลูกจ้างบางต่างด้าวบางคนเขาทำงานเมืองไทยนานอย่างเช่นพวกบริษัทญี่ปุ่นนะคะบริษัทญี่ปุ่นหรือพวกเนี้ยค่
0: ะ
2: พอทำงานเมืองไทยนานเนี่ยเขาอยู่จนเกิน15ปีปุ๊บเนี่ยนะค
0: ะ
2: เขาได้เป็นบำนาญก็มีซึ่งทุกวันนี้เราก็มีจ่ายนะคะบำนาญให้กับต่างชาติแต่ว่าเราจะจ่ายผ่านสถานทูตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ในเมืองไทยไม่ครบนะคะก็เหมือนกับคนไทยว่าคุณก็ได้รับเป็นบำเหน็จไปนะคะได้รับบำเหน็จเป็นเงินก้อนกลับไปทีเนี้ยจริงๆตอนเมื่อปี58มันก็มีการแก้กฎหมายนะคะว่าอันนี้พิเศษสิทธิพิเศษกว่าคนไทยด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดว่าลูกจ้างเนี่ยอายุยังไม่ครบ55ปีที่จะได้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีชราภาพเนี่ยถ้าต้องกลับประเทศไปแล้วไม่กลับมาอีกนะคะก็จะมีการจ่ายให้ก่อนที่อายุครบ55ปีแต่ว่ามันต้องมีกฎหมายลำดับรองคือเราต้องทำลักษณะเหมือนทวิภาคีอะค่ะคือเราให้สิทธิ์คนของบ้านของประเทศคุณประเทศคุณก็ต้องให้สิทธิ์คนของเราด้วยซึ่งไอ้ตรงทวิภาคีเนี่ยก็ตอนนี้พูดง่ายๆว่ายังเจรจากันไม่เสร็จสักประเทศนึงอ่ะนะคะฉะนั้นลูกจ้างต่างประเทศลูกจ้างต่างประเทศเนี่ยสิทธิ์ก็ยังได้เรื่องของบำนาญเมื่ออายุ55ปีเช่นเดียวกับคนไทยนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวข้างหลังขออนุญาตมาเจาะลึกเรื่องนี้ดีกว่า
2: ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากๆเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันดีใจที่ได้คุยกันอีกขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็เป็นโฆษกด้วยนะคะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของความเสมอภาคระหว่างคนไทยกับต่างชาติการทำงานถ้ามาอย่างถูกต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะมี work permit นะมีนายจ้างรับรองมีบริษัทนะถูกต้องคุณมีศักดิ์ศรีเท่ากับคนไทยเลยทีเดียวนะในการทำงานในการใช้ประกันสังคมและยังมีสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องราวของเบี้ยชราภาพอีกด้วยโอ้ยหนูไรชากุ้มใจไหมเนี่ยไปอิจฉาเขาเอาเป็นว่าการทำอะไรก็ตามที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าตามต่อออกตามประตูมันทำให้มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันดังนั้นทำดีกว่าเพราะถ้าคุณเป็นนายจ้างแล้วคุณไม่ทำปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรม

0: พระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz คุณเคยได้ยินคำว่าหลายตายไหมคะเคยใช่ไหมนั่นสิมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต่างจังหวัดนะนะแต่มันก็หลายปีแล้วล่ะนะผู้ชายตามหมู่บ้านเนี่ยเขาจะทาเล็บกันแล้วก็เอาผ้านุ่มเนี่ยมันนุ่มเพื่อเขาบอกว่าหลอกผีว่าบ้านเนี้ยไม่มีผู้ชายแต่จริงๆที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะไหลตายไหลตายคืออะไรเกิดจากอะไรพาไปคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรรณวรังวงศ์เจริญหัวหน้าหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มช.และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: หลายคนทีเดียวได้ยินคำว่าไหลตายแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าสาเหตุมันคืออะไรแล้วทำไมต้องเรียกไหลตายขอความรู้จากอาจารย์หมอได้ไหมคะ
5: ได้เลยค่ะโรคไหลตายเนี่ยมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่ากลุ่มอาการบรูกาด้าท
4: ี
5: นี้ที่มาที่ไปของชื่อก็เพราะว่าเราพบว่ามันเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะแล
4: ้
5: วก็เจอในผู้ชายที่สุขภาพแข็งแรงดี
4: ค่ะ
5: แล้วก็ไปเจอว่าส่วนใหญ่อ่ะเสียชีวิตในขณะหลับตอนนั้นเราก็มีการเขาก็คิดว่าจะชื่อไทยอะไรดีเพราะมันเสียชีวิตขณะหลับไหลก็เลยเป็นบอกว่ามันตายจากหลับไหลต้องเป็นใช้ไม้ม้วนก็เลยเป็นไหลตายที่มา
4: ค่ะ
5: ซึ่งค่ะมันก็เกิดจากหัวใจอ่ะเต้นผิดจังหวะหัวใจห้องล่าง
4: ค่ะ
5: เป็นผิดจังหวะร้ายแรงแบบติ้วมันก็ไม่มีเลือดบีบออกจากร่างกายก็คือเหมือนหัวใจหยุดเต้นถ้าไม่ได้รับการกู้ชีพแบบกระตุกไฟฟ้าออกมาเนี่ยก็คือเสียชีวิตก็คือไหลตายไปอันนี้ก็เป็นที่มาของโรคค่ะ
4: ค่ะไม่เกี่ยวกับการที่ตัวเองพักผ่อนน้อยดื่มสุราหรือว่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมคะ
5: มันเป็นปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือโรคเนี้ยก็คือเราจะพบบ่อยถ้าประเทศไทยเนี่ยทางภาคอีสานมันเป็นแบบพันธุกรรมอะนะคะแต่ว่าภาคอื่นเราก็เจอนะทีนี้โรคเนี้ยสมมติเรามียีนผิดปกติในตัวม
4: ัน
5: ก็อาจจะเกิดหัวใจผิดจังหวะตอนไหนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นตอนนอนแล้วมันก็มีปัจจัยกระตุ้นนะคะมันมีปัจจัยกระตุ้นว่าเราก็นอนอยู่ทุกวันมันเป็นวันไหนที่มันจะเกิด
4: มันอาจจะ
5: ทำนายไม่ได้แต่ว่าเขาก็เจอว่ามันก็มีสิ่งปัจจัยที่เราอาจจะพอจะหลีกเลี่ยงได้อยู่ประมาณ 3-4 อย่างเนาะอ
4: ัน
5: ที่หนึ่งก็คือไข้เวลาถ้าไข้สูงแล้วในกลุ่มถ้าเกิดว่าเขามียีนไหลตายอยู่ในตัวมันอาจจะไปกระตุ้นแล้วก็ทำให้เกิดได
4: ้
5: ก็จะแนะนำกลุ่มโรคเนี้ยว่าถ้าไข้สูงต้องรีบลดไข้นะต้องกินยาลดไข้เช็ดตัวอ
4: ัน
5: ที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราก็เจอว่าดื่มเหล้าถ้าดื่มเหล้าเยอะๆเนี่ยมันก็กระตุ้นบางทีเราก็เจอผู้ป่วยแบบ เสียชีวิตอ่ะใน

0: ในวงสุรา
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เป็นลมหมดสติไปนะคะแต่ว่ารายนั้นกู้ชีพแทนนะคะแล้วการดื่มสุราไม่ดีแน่ในโรคไหลตายแล้วก็ยาเสพติดพวกโคเคนกัญชานี่มีรายงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็พวกภาวะโพแทสเซียมต่ำอ่ะมันจะเกิดตอนไหนเก
1: ิ
0: ดว่าท้องเสียอาเจียนรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มที่มีโรคไหลตายอยู่ในตัวเนี่ยเราก็จะบอกว่าต้องกินน้ำเกลือแร่ทดแทนให้เพียงพอนะ
1: ค่ะ
0: หรือว่ากินผลไม้พวกกล้วยพวกต้มซึ่งโพแทสเซียมมันสูงอย่างเงี้ยเพ
1: ื่
0: อให้ร่างกายเขามีภาวะโพแทสเซียมปกตินะคะอีกอันนึงก็อาจจะมีคนเคยได้ยินว่าเอ๊ะพวกกินข้าวเหนียวเกี่ยวไหม
1: ใช่ใช่กำลังจะเรียนถามเลยเนี่ยเรื่องเนี้ย
0: ใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายสิบปีจะมีแบบคนงานแรงงานไทยเสียชีวิตขณะหล
1: ับ
0: ที่สิงคโปร์ใช่ตอนนั้นแล้วสุดท้ายเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเนี้ยเขาก็เชื่อว่าจริงๆสมมติว่าเรามียีนไหลตายอยู่ในตัวเราก็อาจจะเป็นไม่รู้เรากินเหล้าด้วยไหมเรามีการใช้เหงื่อใช้อะไรโพแทสเซียมต่ำนิดหน่อยไหมแล้วเราก็ไปกินข้าวเหนียวปริมาณมากข้าวเหนียวปริมาณมากเนี่ยมันจะดูดซึมน้ำตาลเร็วเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของอินซูลินเนี่ยมันจะมีการทำให้โพแทสเซียมต่ำชั่วขณะได้อันนี้เราก็สงสัยว่ามันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็คือเป็นมียีนอยู่แล้วด้วยมีโรคไหลตายอยู่ในตัวอาจจะเกลือแร่ต่ำอยู่หน่อยละเพราะว่าเหงื่อออกทำงานเยอะทดแทนไม่พอเรากินข้าวเหนียวปริมาณมากก
1: ็
0: มากด้วยนะไม่ใช่ว่ากินข้าวเหนียวธรรมดาจ
1: ะ
0: เป็นพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ารวมๆกันหลายๆอย่างอาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะในตอนที่มีข่าวในตอนนั้น
1: ค่ะอ๋อคือมันหลายปัจจัยด้วยแต่สาเหตุใหญ่ก็คือคุณมียีนตัวนี้อยู่ในตัวอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่คุณต้องมีอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่าถ้าจะสงสัยเราเป็นไหมอย่างเงี้ยเรามีประวัติครอบครัวหรือเปล่าครอบครัวของเราเนี่ยที่เสียชีวิตฉับพลันแบบหลับไหลไปอย่างเงี้ยหรือว่าในครอบครัวเป็นรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าพ่อทางญาติสายตรงมีเป็นโรคนี้เลยอ
1: ัน
0: นี้หมอเขาก็จะแนะนำให้เราไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ละนี่ประวัติครอบครัวนะ
1: ค่ะ
0: อันนึงก็คือประวัติเป็นลมหมดสติอันนี้ก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีมันมียีนไหลตายในตัวแล้วก็เกิดหัวใจพิ้วผิดจังหวะ
1: ค่ะ
0: ถือว่าโชคดีคือมันกลับมาปกติเอง
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเหมือนเป็นลมลงไปแต่ไม่ตายเพราะมันกลับมาปกติเองแล้วก็ตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนอนกลางคืนมีแบบคนข้างๆบอกว่าเหมือนหายใจเฮือกเหมือนจะคอก
1: ที่ที่เขาเรียกกันว่าเหมือนหยุดหายใจมีกรนแล้วก็เหมือนหยุดหายใจ
0: แต่มันก็ต้องแยกนิดนึงเพราะว่าโรคนอนกรนบ้านเราก็เยอะเหมือนกัน
1: อ๋อมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ไม่เหมือนกันอันนั้นกรนแล้วหยุดหายใจชั่วครู่แล้วก็กลับมากรนใหม่
1: ใช่ใช่
0: แต่นี้มันจะแบบเหมือนเพือกเหมือนจะไป
1: เพือกเหมือนจะไปแล้วอ๋อ
0: จะไปแล้วแต่ว่าพอดีแบบกลับมาเองอ
1: ัน
0: นี้แปลว่าโชคดีอันนี้ต้องมาตรวจกับแพทย์แล้วก็เขาก็ยืนขึ้นในฟ้าหัวใจ
1: ค่ะ
0: ก็จะช่วยวินิจฉัยได้เนี่ยค่ะ
1: ก็แสดงว่าเป็นกรรมพันธ
0: ุ์เป็นมีมันจะมีกรรมพันธุ์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเอ้ยคนที่เกิดขึ้นจะมีประวัติครอบครัวทุกคนบางทีมันแฝงอยู
1: ่อ๋อแฝงอยู่ก็มี
0: มันแฝงนี้ประวัติครอบครัวจะไม่มีก็ได้แต่เราก็ต้องมาสังเกตความเป็นลมของเราเรามีประวัติพวกหมดสติอะไรแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก
1: ็ค่ะ
0: แต่ว่าควรมาตรวจค่ะ
1: อีกข้อนึงที่อยากรู้มากทำไมคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเยอะมาก
0: พอมันเป็นทางกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็เหมือนกับเราสืบ
1: ทอดกันมา
0: แล้วมันก็มาเป็นแบบอาจจะเป็นบริเวณนี้นะของเหนือก็เจอนะเหนือก็จะรองลงมาจะใต้จะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้คนเดินทางกันเนาะหมายถึงว่าย้ายถิ่นย้ายอะไร
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: า
1: อาจารย์หมอเป็นคนเหนือใช่ไหมคะไม่ใช่
0: ไม่เชิง
1: ไม่ที่ถามเนี่ยเพราะจะได้บอกว่าป้ากันแหมเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อไอ้ป้าได้หมายถึงว่า
1: อาจารย์
0: ดูเหนือแบบแปล
1: ดิฉันเป็นคนเหนือค่ะเป็นลูกสาวคนเหนือลูกสาวคนเชียงใหม่เลยเจ้า
0: อ๋อคนเชียงใหม่เลยนะเจ
1: ้
0: า
1: ค่ะ
0: ก็เหนือเราก็น้อยนิดนึง
1: อ๋อเหนือน้อยนิดนึงแต่ว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เยอะมากเท่าที่มีข่าวออกมาเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวอะนะคะคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปเกิดทางภาคนั้นเยอะมากหรือเป็นเพราะว่าขอโทษนะอันนี้เขาพูดกันเองเขาบอกอาจจะเป็นเพราะกินข้าวเหนียวเยอะไปหรือเปล่าแล้วข้าวเหนียวเนี่ยเวลาทานส่วนใหญ่เขาจะทานตอนเย็นอ่ะค่อนข้างเยอะใช่ไหมพอทานแล้วก็นอนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
0: อ๋อไม่ใช่ดีกว่าไม่เดี๋ยวไปโทษข้าวเหนียว
1: อย่าไปโทษข้าวเหนียว
0: อย่าไปโทษข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราก็กินเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นกรรมพันธ
1: ุ์กรรมพันธ
0: ุ์เป็นสืบทอดมาก็จะอยู่ในบริเวณนั้น
1: ค่ะมีอะไรอยากแนะนำคุณผู้ฟังที่กำลังฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้
0: ก็ถือว่าวันนี้เรียกว่าได้ความรู้แล้วกันนะคะว่าโรคไหลตายกลุ่มโมกาดานี่คืออะไรทีนี้ถ้าในความกังวลของตัวเองเนี่ยเราก็ดูที่ว่าเราเคยมีเป็นลมหมดสติไม่ทราบสาเหตุไหมอันนี้ก็แนะนำให้มาตรวจกับแพทย์ก็จะได้ซักประวัติขึ้นดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะกับอีกอันก็คือดูที่ว่าประวัติครอบครัวเราอ่ะมีประวัติพวกเสียชีวิตฉับพลันมีญาติอะไรที่เสียชีวิตฉับพลันในอายุน้อยนะคะอายุน้อยเช่นอายุน้อยกว่า45เนี่ยเพราะว่าถ้าพออายุเยอะเสียชีวิตอาจจะเป็นโรคอื่นละโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรละเราก็สังเกตตรงนี้ว่ามีไหมมีตรงนี้ไหมแล้วถ้ามีตรงนี้เนี่ยเราก็แนะนำปรึกษาแพทย์นะคะแต่ถ้าทั่วไปไม่มีสองอย่างนี้ไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะจริงๆเสียชีวิตฉับพลันเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ที่มากกว่าโรคไหลตายอีกคือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันพวกนั้นเนี่ยเราต้องคุมเรื่องของน้ำหนักนะไม่สูบบุหรี่ระวังเรื่องของเบาหวานความดันไขมันอันนี้จริงเป็นการป้องกันการเสียชีวิตฉับพลันที่เราเจอเยอะกว่าได้ซ้ำค
1: ่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ให้เกียรติมาคุยกันหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกันอีกค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ฟังแอบเนอร์เนาะค่ะ
1: สวัสดีค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงวันวรังวงศ์เจริญหัวหน้าหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของโรคไหลตายถ้าคุณมียีนตัวหนึ่งอยู่ในตัวมันก็พร้อมที่จะทำให้เกิดอาการนี้ได้และถ้ามีปัจจัยร่วมอย่างเช่นสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเมากัญชาหรือว่าอะไรแบบนี้พักผ่อนน้อยก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองมียีนตัวนี้อยู่ในตัวเองหรือเปล่าการไปพบแพทย์ไปตรวจมันจะทำให้เราสบายใจขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่บอกว่าญาติสายตรงไม่เคยมีเลยแต่ทำไมฉันมีอาการเหมือนหัวใจไม่ค่อยปกติก็ไปตรวจได้ไม่ผิดกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นเลยด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story ข้างนอกมีเพลงเพราะๆหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการค่ะ

ขอให้มีความสุขกับวันแม่วันนี้กราบแม่ทุกคนในโลกนี้ค่ะย้ำอีกครั้งว่าคำว่าแม่ยิ่งใหญ่มากพรุ่งนี้พบกันพรุ่งนี้คุยกันตามภาษาของคนชอบๆกันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังอย่าลืมพาคุณแม่ไปทานข้าวนะคะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์3-0เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาดไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569 ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
5: นายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2: เปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาลิตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสาสารศิลป์มรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
6: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสาสารศิลป์มรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสารพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
7: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีจุริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบกรณิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย
8: ์พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะทรงช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างนี้ค่ะก็มูลเลยที่พึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างนี้ค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย
7: ์ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
9: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรเงี้ยก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็เพื่อนพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนน่ะท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
7: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช 2569 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ที่ 12 สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
12: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิด ไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมตอนนี้มันยุ่งอะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
7: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
13: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4เบื้องต้นทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
14: เรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่าเรามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายท่านนายกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปบัดหน้าที่ที่เขาต้องไปปะทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เรา
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรวจเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลชไรท์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
15: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลชไดรฟ์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามกระบวนการลักลอบขุดทอง
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกร็งแกะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
16: นางสาวลลิตาเพชรพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปจากอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือด้วยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบันกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
17: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0 เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกี ตบเอาชนะชิลี 3-0 เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจะไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้สำเร็จพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่ง ุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity Football Match 2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนาม Thunder Dome Stadium ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.นายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBSพร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการคิงบริดจ์ทาวเวอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงสแควร์จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS คิงบริดจ์ลัน2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนราม่าภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทั้งนี้ไทย PBS คิงบริดจ์รัน2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซูเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ภาณิชย์คาดนาครายงาน
18: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา2 นาฬิกา 45 นาที

0: สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thai.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและจะรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้น ด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพรรณนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทับก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
1: ครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับมาพร้อมกับบทเพลงไพเราะอันทรงคุณค่าจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับฟังและรับชมรายการของเราได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และทาง NBT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับอย่าลืมกดหมายเลข2นะครับ
2: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมนะคะได้ทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและยังติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: วันนี้เรา2คนครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับแววหวานตำนานเพลงนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับย้อนเข้าไปสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำกับบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุทธทองนะฮะของวงดนตรีของเรานะครับจนถึงการถ่ายทอดและบรรเลงสู่รุ่นใหม่นะครับรุ่นปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะบทเพลงก็ยังคงงดงามตามกาลเวลานั่นเองแต่ว่าวันนี้ดูสังเกตชุดของเรานะคะแล้วก็ดูดอกไม้ที่อกของเราด้วยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในธีม
1: วันแม่แห่งชาติปี2569นั่นเองนะครับและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับไม่เพียงแต่เฉพาะวันที่12สิงหาของทุกปีนะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับก็นะฮะเป็นเทศกาลแห่งวันแม่นะครับทุกท่านก็สามารถเดินทางกลับไปภูมิลำเนานะครับไปหาคุณ

0: ลงไปกับช่วงแรกของเรานะครับไพเราะและซาบซึ้งนะครับทุกบทเพลงทั้ง4บทเพลงในทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นบทเพลงที่เป็นการบอกรักคุณแม่นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับ12สิงหาคมของทุกปีครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวันที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องร่วมแสดงถึงความรักความกตัญญูแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับผู้เป็นให้ผู้ที่ให้กำเนิดนะครับแล้วก็เสียสละนะครับแล้วก็เป็นทั้งกำลังใจที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับคำว่าแม่เนี่ยอาจจะเป็นคำสั้นๆนะครับผู้ชมแต่เต็มไปด้วยความหมายนะครับเพราะทุกความสำเร็จของลูกครับมักมีความรักความห่วงใยและการเสียสละของแม่อยู่เบื้องหลังเสมอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านนะคะเราก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเวลากลับไปหรือว่าอะไรแบบนี้เพียงแค่โทรศัพท์ไปหาคุณแม่นะคะแล้วก็บอกรักคุณแม่ก็ถือได้ว่าเป็นการให้กำลังใจกับคุณแม่แล้วก็ตอบแทนคุณแม่ในรูปแบบนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครว่างก็ไปหาท่านเถอะค่ะแล้วก็พาท่านไปทานข้าวได้ไปการได้เห็นหน้าคือดีที่สุดสำหรับคุณแม่อยู่แล้วนะคะ
0: เอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำมากๆ
1: ใช่ค่ะวิดีโอคอล
0: ใช่ก็เห็นหน้ากันนะครับนั่นเองนะครับมีหลากหลายวิธีที่จะแสดงออกถึงความรักคุณแม่ในวันสำคัญนี
1: ้
0: สุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับคุณแม่ทุกคนเลยครับช่วงนี้ส่งความสุขกันต่อนะครับ4บทเพลงครับเริ่มกันที่กล่อมลูกผลงานเพลงนี้ต้นฉบับโดยคุณสุนารีราชสีมานะครับคำร้องและทำนองโดยครูสราวุธทุ่งขี้เหล็กวันนี้ขับร้องโดยคุณนิวตรีรดาสิงคานครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงแม่จ๋าเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินขับร้องโดยน้องต้าธนพลศรีรัตน์ครับ
1: ค่ะและมาตามกันด้วยบทเพลงแด่แม่นะคะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองขออภัยค่ะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและจะมาขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะตามกันด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงพระคุณแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องวันนี้โดยคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะคำร้องโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคและทำนองโดยอาจารย์สพิเศษเรืออากาศตรีแมนรัตน์ศรีกานนท์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม4ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: ไปครับเมื่อสักครู่นี้กับ4บทเพลงซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดโดยคีตะศิลปินวงดนตรีของเรานะครับหลากหลายอารมณ์ครับการตีความการเล่าเรื่องนะฮะก็แตกต่างกันออกไปหลายๆแนวเพลงด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับผมช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปรับฟังกันต่ออีก5บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงอีสาเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิทยาอัมพสุวรรณครับขับร้องโดยคุณไนท์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่ากล่อมดรุณเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลิ่นขับร้องโดยประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
1: ค่ะมาถึงบทเพลงที่3นะคะบทเพลงอิ่มอุ่นค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณสุบุญเลี้ยงนั่นเองค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะและตามมาด้วยบทเพลงชั่วดีก็ลูกแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะวันนี้คุณเจษดาพลอยมอนจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะและผู้ที่แต่งคำร้องและทำนองนะคะก็คือคุณไพบูลย์บุตรขันนั่นเองค่ะตามด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณดวงใจสุริยาค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม5ผลงานเพลงกันได้เลยค่ะ

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบทเพลงที่พวกเราได้เตรียมมาเพื่อบอกรักคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะก่อนจากกันไปนะคะเราก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักหนึ่งครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจว่าหวานตำนานเพลงและยังมีรับชมได้ทาง NBT 2HD แล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PID Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาคุชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์ลูกเลืองนะครับวัทยากรครับคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องนักร้องนักดนตรีนะครับคีตศิลปินดุริยางคศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
11: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชายสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิชฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโด ดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิดอกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
12: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการณ์ที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามันเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ขับรถส่งของ
2: ใช่ครับขับรถส่งของ
1: แล้วไม่ทราบว่าของที่รับส่งนั้นเป็นของผิดกฎหมาย
2: ใช่ครับผม
1: สุดท้ายแม่ถูกจับ
2: ใช่ครับพี่ถูกจับครับ
1: ถูกจับที่โรงพักไหน
2: โรงพักไอสพบ้านกลางนครพนมครับ
1: แล้วแม็กขับรถอยู่เนี่ยรับของจากที่ไหน
2: ผมเขาวันนั้นเขาโพสต์งานให้ผมไปขึ้นของนครพนมครับบ
0: ้
2: านกลางเขาเขียนในใบงาน
1: รถแม็กคือรถอะไรครับ
2: รถไอรถคอกสี่ล้อเนี่ยครับ
1: รถกระบะเป็นคอกรั้วเหล็กเนี่ยนะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ปกติแม็กรับจ้างวิ่งงานอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมวิ่งทั่วครับพี
0: ่
2: เขารับจ้างไปตรงไหนผมก็วิ่งหมดเลยพี
1: ่ผมเข้าใจว่าเหมือนรถแท็กซี่ในกรุงเทพเขาให้ไปไหนก็ไปใช่แต่ว่าที่ตั้งเราอยู่ที่ไหน
2: ผมอยู่กรุงเทพครับผม
1: อยู่กรุงเทพ
2: อยู่บางแคครับ
1: อยู่บางแคเปิดสำนักงานรับจ้างวิ่งส่งของทั่วประเทศแต่ว่าอยู่ที่บางแคถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: ไอ้ตรงนี้แหละเพราะว่าแม็กกันอยู่สุไหงโกลกเมื่อกี้เราจะได้รู้ว่ามันจากสุไหงโกลกแล้วไปนครพนมเหร
0: อ
1: มันมีเหตุอันควรสงสัยไหม
0: ค่ะ
1: เราอยู่บางแคนะแล้วก็รับจ้างขนของที่แล้วแต่ใครจะว่าจ้างไปที่ไหนเราไปหมดถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีลูกค้ารายหนึ่งโทรมาหาแม็กหรือว่าเขามาหาที่สำนักงานหรือที่ร้าน
2: ไม่ครับเขาโพสต์งานในไลน์ครับผมในไลน์กลุ่มครับ
1: ในไลน์กลุ่มซึ่งเรารับงานผ่านช่องทางไหนครับปกติ
2: ในไลน์กลุ่มครับพี
1: ่แล้วเขารู้ได้ไงเขาถึงจะเข้ามาในไลน์เราได
2: ้ก็ไม่ครับก็คือมันเป็นไลน์กลุ่มที่ว่างานอย่างเงี้ยพี่
0: ใครเป็นโฮสต์
2: ของ
0: ใครเป็นเจ้าของของไลน์เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใครเป็นเจ้าของกลุ่มไลน
2: ์เจ้าของของไลน์เขาตั้งขึ้นมากันนะครับพี
1: ่ครับ
2: เขาตั้งขึ้นมา
1: เป็นที่รับรู้กันว่าใครอยากจะได้รถรับจ้าง
2: ใช่ครับผมใช่ครับพี
1: ่วิ่งส่งของนะเขาก็แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ติดต่อมาในไลน์
2: ใช่ครับ
1: แล้วให้แม็กไปขึ้นของที่เขากำหนดถูกต้องไหม
2: ใช่ครับพี่ครับ
1: ไปขึ้นที่ไหนครับ
2: ไปขึ้นไอ้ตลาดเขาเขียนตลาดบ้านกลางนครพนมครับ
1: ไปขึ้นที่นครพนมเลย
2: ใช่ครับ
1: แม็กต้องตีรถเปล่าจากบางแคกรุงเทพไปที่บ้านกลางนครพนมเพื่อรับของเขาถูกต้องไหม
2: ใช่ครับผม
1: แล้วเอาไปไหนครับปลายทาง
2: เอามาส่งร้อยเอ็ดครับผม
1: มาส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด
2: ใช่ครับ
1: ของอยู่นครพนมแล้วมาส่งร้อยเอ็ดค่าจ้างเท่าไหร่ตอนนั้นตกลงกัน
2: 4,500 ครับผม
1: ทั้งหมดนี้คุยกันผ่านไลน์ไหมหรือว่าคุยโทรศัพท
2: ์คุยผ่านไลน์ครับผม
1: มีหลักฐานการติดต่อผ่านไลน์แล้วก็คุยผ่านไลน์ตกลงราคาผ่านไลน์มีทั้งหมดถูกไหม
2: ใช่ครับผม
1: มีหลักฐานหมดนะ
2: ครับผม
1: แล้วก็นครพนมมาส่งร้อยเอ็ดนะ
2: ครับผมพี
1: ่แม็กไม่สงสัยเหรอ
2: ผม
1: เดี๋ยวนะผมยังไม่ถามว่าของที่ว่านี่คืออะไรนะแต่
2: มะม่วงแก้วต้องมินครับ
1: แป๊บเดียวยังผมยังไม่ถามเลยผมละเอาไว้นะแค่ฟังอย่างนี้ผมก็สงสัยแล้วคนสงสัยไหม
0: ก็มันระยะทางเนาะ
1: ของอยู่นครพนม
0: เออ
1: แล้วมาส่งร้อยเอ็ดแต่เรียกรถจากกรุงเทพ
0: เออทำไมไม่เรียกรถตรงนครพนมแล้วไปร้อยเอ็ดล่ะ
1: ซึ่งนิดเดียวนครพนมร้อยเอ็ดผมว่าเต็มที่ไม่เกิน300โลถูกไหม
0: ใช่
1: นครพนมวิ่งเข้ามาสกลนครสกลนครข้ามเขาภูพานมากาฬสินธ
0: ุ์
1: กาฬสินธุ์ก็ข้ามมาสารคามก็ร้อยเอ็ดแล้วนี่ยังรู้ทาง
0: ใช่
1: ไหม
0: ใกล้ใกล้
1: ใช่แล้วทำไมเขาถึงไปเรียกนี่เอางี้แม็กไม่ได้เอะใจในเรื่องนี้ถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: อยู่ที่ราคาที่เขาจ้างถูกต้องไหม
2: ใช่คร
1: ับโอเคก็รับงานเขาก็ไปขึ้นของเสร็จปั๊บเอามาส่งที่ร้อยเอ็ดโดนจับตรงไหน
2: ผมโดนจับที่ไอ้นั้นเลยครับที่ไอ้ตลาดบ้านกลางเลยครับ
1: ที่กำลังขึ้นของเลย
2: ใช่ครับผม
1: แล้วตกลงของเป็นอะไรที่ตกลงกันในไลน์ว่าให้ไปขึ้นอะไร
2: เขาแจ้งว่าเป็นผลไม้ครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นเขาไม่ได้แจ้งผม
1: ไม่ได้แจ้งบอกว่าเป็นผลไม้อย่างเดียวทั้งหมดนี้ข้อความอยู่ในแชทไลน์หมดใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
1: แม็กครับผมอยากให้คุณมาขนของที่ตลาดบ้านกลางนครพนมนะครับคุณสะดวกไหมราคาเท่าไรสะดวกครับแล้วคุณได้ถามเขาไหมในไลน์ว่าคืออะไร
2: เขาไม่ได้บอกครับเขาบอกว่าเป็นผลไม้
0: แค่นั้น
1: แต่คุณถามเขาไปว่าเป็นอะไรแต่เขาตอบเป็นผลไม้ถูกต้องไหม
2: ใช่ครับผม
1: ทีนี้ในระหว่างที่ขึ้นหรือขึ้นรถเดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วถึงถูกจับโดนตอนไหน
2: ไม่ครับก็คือขึ้นตอนที่ขึ้นเลยครับ
1: กำลังขึ้นของเลย
3: ใ
2: ช่ครับผม
1: ตำรวจจับเลย
2: ตำรวจเขาบอกว่าผมขออนุญาตขอตรวจค้นหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็ให้เขาตรวจครับ
1: พอตรวจแล้วปรากฏของกลางเป็นอะไรครับ
2: เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นครับ
1: แล้วถ้าพอเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยมันจะเป็นมะม่วงของเขมรนะฮะน้องฝน
3: ผิดเป็นของหนีภาษี
1: อ่ะทีนี้ก็ถามว่าแล้วตำรวจจับข้อหาว่ามันเป็นของหนีภาษีหรือมันเป็นเพราะอะไรอ่ะครับ
2: ของหนีภาษีครับไม่ผ่านศุลกากรครับแต่ในสำนวนนั้นเขาเขียนว่าไอ้นั้นนะครับร่วมกันลักลอบมะม่วงแก้วขมิ้นโดยไม่ผ่านด่านศุลกากรครับ
1: กลายเป็นการร่วมกันเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งโทษเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ครับ
2: ก็ของ2ตันครับผม
1: มูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
2: มูลค่าเป็นเงินที่ด่านเขาตีนี่ประมาณ 60,000
1: 60,000 น้องฝนเอา 60,000 คูณ 40% ดูนั่นคือเบี้ยปรับครับลองดูสิ
3: 40%
1: ตอนนี้เขา
3: 24,000
1: 24,000 ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีคุณแล้วเขาให้คุณชำระค่าปรับไหมยึดของและชำระค่าปรับไหมมีข้อเสนอนี้ไหมหรือจะดำเนินคดีอย่างเดียว
2: ดำเนินคดีครับตอนนี้ขึ้นศาลอย่างเดียวครับผม
1: ขึ้นศาลตัดสินหรือยังครับ
2: ศาลยังไม่ได้ตัดสินครับ
1: ยังไม่ตัดสินนะแล้วเขาฟ้องว่าไงครับฟ้องยังไงฟ้องให้จำคุกหรือฟ้องให้เสียค่าปรับ
2: เขายังไม่ได้ฟ้องครับแต่ว่าคือเขาให้ประกันตัวออกมาก่อนครับ
1: ประกันเท่าไหร่ครับ
2: ประกันคนละ15,000ครับ
1: โอเคครับก็แสดงว่าไม่ได้แรงดูจากเงินที่ประกันเนาะทีนี้แม็กจะถามว่าไงอะครับ
2: ไม่ก็คือเหมือนผมไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับแล้วรถก็โดนยึดอย่างเงี้ยพี่แล้วผมต้องทำยังไงได้บ้างเพราะว่าเจ๊เขามีอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้จับเจ๊อะพี่
1: เจ๊นี่คือเจ้าของ
2: ใช่ครับผม
3: เจ้าของแก้วขมิ้นเหรอ
2: เจ้าของคนรถ
1: เจ้าของผลไม้นี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นเหตุอันควรสงสัยครับว่าเจ้าของผลไม้ไม่จับมาจับแต่เจ้าของคนรับจ้างอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ครับมาจับรับจ้างแล้วก็ลูกน้องเขา
1: แต่ไม่จับเจ้าของผลิตภัณฑ
2: ์แต่ไม่จับเจ้าของครับ
1: พนักงานสอบสวนโรงพักอำเภออะไร
2: บ้านกลางครับผมนครพนมคร
1: ับ สภ.บ้านกลางนครพนม
2: ครับ
1: แล้วในคำสอบปากคำสอบสวนนี่แม็กไม่บอกเลยว่านี่ของเจ๊มะม่วงของเจ๊
2: ไม่ก็คือผมเอาหลักฐานให้เขาดู
3: ก็ให้การตามนี้
2: เป็นรถรับจ้างแบบน
1: ี้เดี๋ยวทีนี้อย่างนี้นะทีนี้ตอนนี้ตำรวจสรุปสำนวนจะส่งฟ้องอัยการหรือยังหรือว่ายัง
2: ส่งฟ้องอัยการนะครับแล้วก็ไปศาลแล้ว
1: ไปถึงศาลแล้วแต่ว่าไม่ได้ฟ้องเจ้าของมะม่วง
2: ใช่ครับไม่ได้ฟ้องเจ้าของ
1: จำเลยผู้ต้องหา2คนคือผู้รับจ้างแม็ก1คนกับลูกจ้างของเจ1คน2คน
2: มันทั้งหมด5คนครับมีผมแล้วก็แฟนแล้วก็ไอ้คนยก3คนคร
1: ับ เอาแฟนคุณและลูกจ้างเขา3คนรวมเป็น5
2: ใช่ใช่ครับผม
1: พนักงานสอบสวนทำคดีนี้แปลก
3: ไม่มันมีนอกมีในหรือเปล่ากับเจ๊
1: ผมก็ไม่กล้ากล่าวหานะแต่ว่าผมว่ามันแปลกแต่เวลาพนักงานสอบสวนเขาบอกเอ้าแล้วของเป็นของใครก็ของเจ๊เ
3: อ้
1: าทำไมเจ๊ไม่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหากลับกลายเป็นลูกจ้างโดน
3: เพราะเจ๊เป็นผู้ว่าจ้างจริงเจ๊ต้องโดนก่อนลูกจ้าง
1: ไม่ใช่เจ๊เป็นผู้ว่าจ้างอย่างเดียวเจ๊เป็นเจ้าของมะม่วง
3: เจ้าของมะม่วงแก้วขมิ้นด้วย
1: ถูกไหมเมื่อมะม่วงเป็นมะม่วงแก้วจากเขมร
3: ใช่
1: เอาเข้ามาหลบเลี่ยงภาษีไม่ถูกต้องคำถามแรกคือใครเป็นเจ้าของคือเจ๊
3: ใช่
1: คำถามที่2แล้วใครร่วมกันบ้างเขาตั้งเป็นการร่วมกันใช่ไห
3: ม
1: นำเข้ามาใช่ไหมก็คือลูกจ้างของเจ๊3แล้วก็ผู้รับจ้าง
3: ก็คือ
1: คนขับกับภรรยาที่นั่งไปด้วย
3: คุณแม็ก
1: รวมเป็น5แต่เจ้าของมะม่วงรอด
2: ใช่ครับ
1: คำถามสภ.บ้านกลางก็คือว่า
3: ทำไมไม่ตั้งข้อหากับเจ
1: ๊ผมก็สงสัย
3: นะ
1: ผมก็สงสัยนะคุณตำรวจนะอันนี้ประการที่1นะ จริงๆเราสามารถร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการได้นะ
3: ค่ะ
1: แต่ว่าเราไม่ได้ร้องไงเรื่องมันอัยการ
3: ส่งฟ้องอัยการแล้วอ
1: ัยการก็แปลกนะอัยการไม่สงสัยเลยอ่ะจับแต่ลูกจ้างเลยเจ้าของมะม่วงไม่จับอันนี้แปลกไหมถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยต้องจับที่ต้นตอใช่ไหม
3: ถูก
1: ไม่จับแต่คนขนใช่ไหม
3: เอออ
1: ัยการนี่ก็แปลกเนาะอันนี้ผมแปลกนะผมอาจจะไม่ฉลาดเองก็ได้ผมยอมรับว่าผมโง่เลยงานนี้นะแต่ผมก็แปลกทำไมไม่จับเจ้าของมะม่วงแล้วก็พนักงานสอบสวนทำไมไม่ตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของแล้วก็สามทำไมอัยการถึงนำสำนวนกับพร้อมผู้ต้องหาไปฟ้องต่อศาลเนี่ยจึงเห็นสำนวนมันแปลกๆนะ
3: มันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะสำนวน
1: อย่าทำให้ผมเชื่อความคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าประเภทว่าหอมกระเทียมอะไรพวกนี้เปลี่ยนสัญชาติอยู่ชายแดนนครพนมอ่ะเพื่อนผมเป็นตำรวจอยู่โรงพักอยู่ที่นครพนมแกบอกหนอมคุณรู้ไหมชื่อถวินผมชื่อถนอม
3: เออ
1: วินกับหนอมเป็นเพื่อนกันก็เป็นปุ้มกับโรงพักก็บอกว่าแถวนี้นะมีพวกเปลี่ยนสัญชาติเยอะแหละ
3: อ
1: ๋
3: อเหรอ
1: พอจับเปลี่ยนคือของเถื่อนไง
3: อันนี้
1: ข้อสงสัยที่หนึ่งนะทีนี้เมื่อขึ้นศาลแล้วก็แม็กก็ไปยอมรับสาภาพให้ปากคำเพราะว่าโทษมันจริงๆเนี่ยถ้าแม็กส่งเฟซบุ๊กให้พี่นิดหนึ่งไอ้คำฟ้อง
2: ได้ครับ
1: อยากเห็นคำฟ้องว่าเขาฟ้องว่าไงนะครับเพราะว่ามันอาจจะแค่โดนค่าปรับนะครับแต่ว่ามันไม่ควรจะโดนตามลำพังอ่ะนะประการที่สองครับ
2: ครับผม
1: เคยคุยเรื่องลักษณะทำนองนี้กับท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสันรองอธิบดีอัยการภาค9จังหวัดสงขลาเนา
3: ะ
1: ผมเคยได้รับร้องทุกข์จากเจ้าของรถบรรทุก10ล้อคันหนึ่งที่ไปขึ้นของที่เชียงของจังหวัดเชียงรายมีคนโทรไปอย่างนี้ครับผมจ้างคุณมาขึ้นของนะคนที่รับจ้างวิ่งรถรับส่งของเนี่ยก็ไปครับแล้วก็ขึ้นของขึ้นของขึ้นของขึ้นของพอขึ้นของเหมือนกับไอ้น้องแม็กนี่แหละ
3: น้องแม็กเลย
1: โดนอะไรรู้ไหม
3: โดนอะไรฮะ
1: โดนแจ้งข้อหาลักทรัพย
3: ์อ้อ้าวเหร
1: อพอโดนลักทรัพย์เนี่ยนะน้องฝนนะ
3: ค่ะ
1: มันไม่ใช่วันลักทรัพย์นะกลางวันกลางคืนลักวัดลักทรัพย์กลางวัน3ปีกลางคืน5ปีร่วมกันลักทรัพย์โทษก็จะยิ่งหนักขึ้นนึกออกมั้ย
3: นึกออกค่ะ
1: 2ถึง5ปีมันจะหนักขึ้น
3: ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญบางทีเนี่ยเขาก็สู้ได้ยอมได้แต่รถถูกยึดไง
3: อ
1: ๋
3: อ
1: แล้วรถ10บรรทุกอ่ะ10ล้อ
3: ก็ทำมาหากินต่อเนาะ
1: ไอ้นี่น้องแม็กก็มีรถคอกหากินกับภรรยารถโดนยึดเผลอๆโดนริบเพื่อไปใช้ในการทำความผิดก็ต้องดูว่าข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนในริบรถเราด้วยไหมริบไหม
2: ริบครับพี
1: ่นั่นแหละ
3: ตอนนี้ริบไปแล้ว
2: แล้วก็ไฟ
1: ยังครับอยู่ที่ศาล
2: ด้วยครับ
1: ก็แม็กอย่าสู้ตามลำพังไปหาทนายความที่ดีพอสมควรที่จะสู้ประเด็นนี้นะ
2: ครับผม
1: ไปสู้ต่อสู้ประเด็นนี้นะครับและหลักฐานเมื่อกี้ที่พี่พยายามซักละเอียดนิดหนึ่งว่าเธอรับงานนี้มาได้ยังไงคุยทางไลน์เมื่อคุยทางไลน์บันทึกทุกอย่างอยู่บันทึกอยู่ในไลน์
3: ข้อมูลอยู
1: ่มันจะคนเราจะทำผิดกฎหมายอาญาเนี่ยเราฆ่าคนตายน้องฝนฆ่าคนตายจริง
3: ค่ะ
1: แต่คนฆ่าไม่ผิดก็ได้นะรู้ไห
3: ม
1: งงไหม
3: ทำไมอ่ะ
1: งงเปล่าง
3: งสิ
1: กี่ตัวงงอ่ะงงงูกี่ตัว
3: สองบรรทัดแล้วเนี่ย
1: สองบรรทัดงงฆ่าคนตายแล้วไม่ผิดได้ไงตรงไหมอยู่ที่เจตนากฎหมายอาญาเนี่ยถ้าขาดเจตนาแปลว่าไม่ผิดไม่เจตนาจะบอกเราฆ่าคนตายแบบเราไม่เจตนามันมีคำว่าเจตนาถ้าเจตนาเนี่ยผิด
3: ฆ่าโดยไม่เจตนาก็คือไม่ผิด
1: ก็ต้องดูไปผิดเรื่องอื่นไหมแต่ว่าเพราะฉะนั้นเจตนาเราคืออะไรเราเป็นผู้รับจ้างแล้วก็พูดคุยซักถามพูดคุยทุกคุยทุกคุยแต่มันมีช่องว่างอยู่นิดนึงที่พี่เอกใจเมื่อกี้อะไร
3: ก็เรื่อง
1: จากหนองคายมาร้อยเอ็ดนั่นแหละเราอย่ารับงานไม่เลือกโทษทีนะน้องแม็กนะตรงๆนะน้องนะแล้วเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนนะ
2: ครับ
1: การจะรับจ้างของใครขอดูของก่อนไหนใครเป็นเจ้าของทุกอย่างก่อนจะขึ้นของนะในหลักฐานการแชทเนี่ยนะขอให้บันทึกให้ละเอียดให้เป็นหลักฐานว่าเมื่อใดที่เกิดของผิดกฎหมายขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกขนส่งยาเสพติดใช้บริษัทขนส่งผู้รับจ้างวิ่งงานนี่แหละใช้ช่องทางนี้มันไม่วิ่งเองแล้ว
3: อ
1: ันนี้ให้รู้เลยนะอันนี้แค่มะม่วงนะครับยังไม่ใช่ยาเสพติดยังโชคดีอยู่บ้างบางส่วนนะ
3: ค่ะ
1: เมื่อไหร่เป็นยาเสพติดเราจะไม่มีโอกาสออกจากคุกเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะรับจ้างนะครับแชทข้อความให้ละเอียดคุณชื่ออะไรหลักฐานเป็นไงพี่ผมขอบัตรประชาชนพี่ด้วยนะไม่ใช่โทรมาบอกมาไลน์มาแล้วบอกก็แล้วผมจะรู้ได้ไงของจริงของปลอม อย่านะครับ ขอหลักฐานขอที่ตั้งสำนักงานและแชทถามให้ละเอียดตกลงค่าจ้างยังไงแล้วการจ่ายค่าจ้างอย่ารับเงินสดให้โอนเป็นหลักฐานว่าคุณเป็นคนจ้างผม
3: โอนเงินมาให้เรา
1: หลักฐานการโอนเรารับโอนเราสุจริตไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วก็เวลาไปขึ้นของปั๊บเนี่ยถ่ายรูปก่อนครับ
3: เปิดดู
1: ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปสำนักงานถ่ายรูปคนถ่ายคลิปก่อนไลฟ์สดซะก่อนกันเลยก็ได้ครับวันนี้ผมมาขึ้นของที่นี่ที่นี่นี่เจ๊คนนี้เจ๊ฝนนะครับอยู่ที่นี่จ้างผมให้มาขึ้นของนะ
3: ต้องเปิดดูของไหม
1: แล้วก็
3: ไปได้
1: พอไลฟ์เสร็จปั๊บเนี่ยอะไรเลยกำลังขึ้นอะไร
3: ถ้า
1: ของที่มันกองเป็นกองเหล็กกองไม้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่มันก็เห็นอยู่แล้วจะไม่ต้องแกะทำไม
3: ก็ชัดเจน
1: แต่ถ้าพอไปขึ้นปั๊บขึ้นปุ๊บ
3: มันเป็นลังอะ
1: ไม่อย่างเงี้ยไอเป็นลังต้องแกะดูต้องแกะดูและต้องดูทั้งหมดอย่าซุ่มแค่บางก้อนบางส่วนบางลังนึกไหมอย่างที่หนึ่งนะอันที่สองบอกมาขนไม้รับจ้างขนไม้ก็เห็นว่ามันเป็นไม้ต้องแกะอะไรอีกอะ
3: ไม่ต้องแกะ
1: แต่การไม่แกะไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยผมมารับจ้างขนไม้นะครับเจ๊ฝนนะฮะนี่ครับไลฟ์สดเลยบันทึกคลิปเลยเจ๊ฝนบอกให้ผมมารับจ้างขนไม้นะครับที่นี่ที่นี่ของเจ๊นะนี่เจ๊อยู่นี่ใช่ไหมนี่ของเจ๊ใช่ไหมครับพูดมัดปากให้หมดวันนี้ของเจ๊ใช่ไหมไม้ของเจ๊ใช่ไหมครับ
3: ใช่จ้าใช่จ้า
1: ของเจ๊นะ
3: จ้า
1: ชัดเจนนะผมรับจ้างขนนะเจ๊นะ
3: เจ๊จ้า
1: ขออนุญาตบันทึกนะ
3: จ้า
1: ถ้าเจ๊ไม่อนุญาตอย่ารับงาน
3: โอ้
1: แล้วพอตำรวจไปถึงจับปั๊บมันไม่ต้องวิ่งไปไหนแล้วไปจับตรงนั้นเลยร
3: ู้
1: ไอ้นี้เขาเรียกว่ารู้กันถ้ามันจะหลอกอะมันรู้กัน
3: โอ้โหแล้วชาวบ้านปกติเขาจะรู้ทันอย่างที่พี่พูดครอบคลุมมากเลยนะ
1: เอาถ้าแม็กไม่ละไม่ถามผมผมไม่เคยผ่านเรื่องพวกนี้ออกมาแม็กก็จะไม่รู้ว่าต่อไปนี้แม็กจะขับรถวิ่งยิงได้จังป่ะและจะต่อสู้แบบไหนเพื่อได้รถกลับคืนมาเนี่ยร้องขอต่อศาลแม็กมีโอกาสได้รถกลับคืนแม็กค่าปรับก็รับสาภาพพูดตามความจริงทุกอย่างและขอให้ศาลอย่ารีบรถนะเพราะว่าเราขับรถโดยสุจริตแล้วพิสูจน์ตรงนี้ได้ถ้าโดนริบศาลชั้นต้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ลงตามศาลชั้นต้นฎีกามีโอกาสหลุดครับแต่ว่าพี่ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันต้องสุจริตความสุจริตของเราจะเป็นตัวที่ทำให้เราหลุดพ้นเราไม่มีเจตนาที่จะนำเข้าของผิดกฎหมายเรามีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะเก็บหลักฐานพิสูจน์และต่อไปนี้จะรับจ้างขนของให้ใครหรือใครก็ตามบันทึกคลิปทุกอย่าง
3: ต้องรอบคอบ
1: แล้วก็ต้องมีความเป็นเจ้าของใครขอเลขบัตรถ้าไม่ให้ผมไม่รับงานครับ อย่าเสี่ยงนะแล้วก็ยาเสพติดมันเยอะทุกวันนี้นะ
2: ครับผม
1: โอเคไหมครับแม็กครับ
2: โอเคครับผม
1: มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
2: ไม่มีครับ
3: พี่หนอบอกให้แม็กส่งสำนวนของศาลให้ดู
1: ส่งไอ้คำฟ้องมาให้พี่ดูนิดหนึ่งนะ
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวจะให้ทนายนฤเบศเขาช่วยดูนิดหนึ่งขอมาศึกษาหน่อยว่าทำไมตำรวจถึงไม่ตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของมะม่วง
2: ครับผม
1: แปลกสงสัยไหม
3: สงสัยสิเพราะว่าสำนวนตั้งแต่ตำรวจเขียนสำนวนก็น่าแปลกแล้วนี่ไปขั้นที่สองนะในชั้นศาลก็แปลก
1: ผมรับจ้างขนจริงครับผมรับผมไม่รู้ว่าของผิดแต่มันของมะม่วงเจ๊ฝนนะครับ
3: จะเป็นมะม่วงของสามลูกจ้างที่โดนจับได้ยังไงถูกไหม
1: หรือมันจะเป็นของมะม่วงลูกจ้าง
3: โอ้ไม่รู้ว่าต้องดูสำนวนก่อนอะเราก็สรุปไม่ได้อะแล้วอย่างนี้พอจะช่วยได้ไหมพี่หนอมเคสเนี้ยต้องหาทนาย
1: สารภาพแล้วก็หาทนายความมาช่วยแก้ต่างในข้อเท็จจริงนะเพื่อจะง้างข้อกฎหมายก็คือคดีเนี่ยกฎหมายมีความผิดอยู่2ข้อน้องฝน
3: ค่ะ
1: 1ก็คือเราทำผิดจริงนั่นคือข้อเท็จจริงถ้าเราไม่ได้ทำผิดมันก็คือข้อเท็จจริง1แก้ข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเขากล่าวหาเราว่าเราเป็นร่วมกันนำเข้า
3: ของหนีภาษี
1: ของหนีภาษีเป็นขม่วงมะมิ่น
3: ค่ะ
1: ขม่วงอะไรนะ
3: มะม่วงขมิ้น
1: ขม่วงมะมิ้น
3: แก้วขมิ้น
1: โอเคขมิ้น
3: ไม่ใช่ขม่วงมะมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้น
1: เออนี่คือข้อเท็จจริงว่าเราข้อเท็จจริงคืออะไรนะพอเราได้ข้อเท็จจริงเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยนำเข้ามาเสียภาษีไห
3: ม
1: ถ้าไม่เสียภาษีมันผิดกฎหมายอะไรคือผิดกฎหมายศุลกากร
3: ใช่
1: ความผิดกฎหมายศุลกากรในความผิดถ้าคุณนำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกไหมมันก็คือการมีทั้งโทษทั้งจำและปรับซึ่งส่วนใหญ่ศุลกากรเขาจะปรับ
3: ใช่
1: ก็เหมือนเธอนำเข้าหิ้วกระเป๋ามาจาก
3: กระเป๋าแบรนด์เนม
1: แล้วก็เข้าปานตอมอม
3: า
1: ถ้าเขาไม่ตรวจก็พ้นถ้ามาตรวจเสร็จปั๊บพ้น
3: ค่ะ
1: นำเข้าของ
3: นำเข้า
1: ไม่เสียภาษี
3: ใช่
1: เสียค่าปรับ 40% จบไหม เสียค่าปรับจับบ้านได้กระเป๋าเขาก็ยึดโอเคไหมมันต่างกันตรงไหนกันมะม่วงมะมิ้นเนี่ย
3: มะม่วงแก้วขมิ้น
1: มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยแต่อร่อยนะมะม่วงเนี้ยนะโอ้จิ้มพริกเกลือน้องฝนเออ
3: แต่ตอนนี้คุณแม็กน่าจะกินอะไรไม่อร่อยแล
1: ้
3: ว
1: โอเคแม็กนะขอบคุณมากที่แม็กเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังแล้วเป็นบทเรียนราคาแพงกับการประกอบอาชีพรับจ้างแล้วจะทำให้ซุ้มเสียงเรื่องนี้ตีแผ่ออกไปทั่วประเทศแล้วบอกเพื่อนแล้วก็สื่อสารผ่านไลน์ผ่านเฟซบอกพี่หนอมเล่าให้ฟังรายการ NBT รวมใจเราเตือนออกไป
3: ในกลุ่มแชท
1: อาจารย์ณรงค์เนี่ยบอกผมเรื่องนี้พอมาจับเรื่องนี้เสร็จปั๊บผมถึงบางอ้อไงโอเคมั้ยครับแม็กครับ
2: ครับ
1: ผิดถูกอยู่ที่แม็กรู้คนเดียวว่าแม็กทำสุจริตมั้ยแต่ถ้าไปรับจ้างขนมะม่วงขมิ้นมันจะทุจริตยังไงฝนถ้าไปเอายาเสพติดก็ยังสงสัยหน่อยนะ
3: เออ
1: เออโอเคแม็กนะทักเฟซบุ๊กพี่มานะรู้อยู่นะ
3: ลองส่งมาดูนะคะ
1: แล้วก็ส่งหมาย
3: ส่ง
1: สำนวนส่งหมายฟ้องอ
3: ่
1: ะ
3: ให้
1: พ
3: ี่ดู
1: หน่อยนะอยากศึกษาเป็นความรู้นะขอบคุณครับแม็กครับที่เล่าเรื่องนี้ฟังแล้วขอติดตามความคืบหน้ารายงานการขึ้นศาลแล้วก็ฟังผลว่าศาลตัดสินว่าไงด้วยนะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณแม็ก
1: โอ้ได้ปัญญาเลยน้องฝนนะ
3: มันพอมีทางออกไหมพี่ถ้าอย่างเงี้ยเขาไปตามขั้นตอนแล้วไปฟ้อง
1: คือทางออกก็คือการต่อสู้ในชั้นศาลตามกระบวนการนั่นแหละ
3: อ
1: ันนี้เราไปแก้อย่างอื่นไหมแก้ข้อเท็จจริงคืออะไรแล้วก็ข้อกฎหมายว่าไงก็ตามนั้นนะครับถ้าเราแพ้เราก็อุทธรณ
3: ์
1: อุทธรณ์แพ้แล้วก็ฎีกาให้ฎีกาตัดสินเราจะบอกว่าชั้นต้นทีเดียวแล้วจบไม่ใช่เรามีสามศาลครับ
3: ไปสายคุณลาวันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณป้าตรวจเจอมะเร็งเต้านมแต่โรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ยอมนำใบส่งตัวคุณป้าไปรักษาหรอคะ
4: ค่ะ
1: ป้าอายุเท่าไหร่อ่ะครับ
4: คาดที
1: ่
4: เศษก็80แล้วค่ะ
1: โอ้80แล้วเป็นผู้พิการอะไรด้วยไหม
4: ไม่มีค
1: ่
4: ะ
1: ไม่เป็นผู้พิการนะ
4: ยังช่วยไม่พิการค่ะช่วยตัวเองได้ทุกอย่างค่ะ
1: โอเคคือคำว่าผู้พิการมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ถ้าพิการผู้สูงอายุมันจะมีกรณีที่การส่งตัวการรักษาไงโรคมะเร็งไปรักษาที่ไหนก็ได้สิทธิบัตรทองใช่ไหมครับป้า
4: ใช่
1: เมื่อเป็นสิทธิบัตรทองแล้วทำไมต้องมีใบส่งตัวทำไมเขาไปส่งทำไมไม่ไปเลยล่ะครับป้าจะไปรามาจะไปศิริราชจะไปสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
3: ์ก็ไปได้
1: หรือจะไปศูนย์มะเร็ง
4: เขาไม่ยอมพนังเก้าไม่ยอมอย่างเดียวข้าววิ่งข้าววิ่งออกจนจะตายคาโรงพยาบาลแล้ว
3: ว้าย
1: แล้วป้าไม่ไปปลายทางเลยอะ
4: ไป
1: ป้าแล้วป้าไปรักษาอยู่ที่ไหนปกติอะ
4: ปกติป้าก็ไปพวกไอ้ความดันไขมัน
1: ไม่ป้าครับไม่เอาโรคเนี้ยโรคมะเร็งเฉพาะโรคเนี้ยคือถ้าโรคพื้นฐานทั่วไปก็ไปโรงพยาบาลปฐมภูมิแล้วก็ไปโรงพยาบาลพนังเก้านะใช่แต่ว่าพอเป็นมะเร็งปั๊บเนี่ยมะเร็งเนี่ยไปรักษาที่ไหนก็ได้น้องฝน
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: นะครับไม่เฉพาะจะต้องไปแล้วต้องไม่มีใบส่งตัวปัญหาก็คือว่าที่ป้าอยากได้ใบส่งตัวแล้วเขาไม่ส่งน่ะป้าจะไปรักษาโรคอะไร
4: โรคมะเร็งไงเพราะว่า
1: ทีนี้โรคมะเร็งของป้าเนี่ยน่ะป้ารักษาอยู่ที่ไหน
4: ก็ตรวจเจอที่รามาเพราะป้ารักไอ้ป้า
1: ตรวจรามาแล้วการรักษาใช้วิธีการใช้แสงการเคมีการผ่าตัดหรือการให้ยาแบบไหน
4: ก็หมอคิดว่าผ่าตัดเพราะว่าวันที่17นัดไปทำรายละเอียดว่านอนกี่คืน
1: เขาจะผ่าตัดที่โรงพยาบาล
4: เขานัดแล้วแล้วทีนี้เขาก็หมอทางรามาก็ทำใบส่งตัวมาให้ป้าเอาไปพระนั่งเก้าเพื่อส่งตัวป้าไปรามาแล้วเขาไม่ส่งให้อ่ะ
3: พี่เมื่อกี้พี่บอกชัดแล้วนะจริงๆอ่ะตามหลักสิบบัตรทองอ่ะไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
1: ถูก
4: ใช่
3: แล้วทำไมทางโรงพยาบาลอ้างว่าต้องใช้ใบส่ง
1: ตัวทำไมรามาถึงจะขอใบส่งตัวจากพระนั่งเกล้าและทำไมพระนั่งเกล้าจึงไม่ส่งใบส่งตัวให้มารามาและจะยื้อคนไข้ไว้ทำไมตรงไหน
4: ได้ไหมคะ
1: ฮะ
4: เรื่องเยอะกว่านี้มันเรื่องเยอะกว่านี้คือ
1: ป้าครับไม่เอาเรื่องเยอะป้าครับคุณป้าครับผมอย่างนี้นะคือบางอย่างมันมีถ้าพูดภาษาอังกฤษว่า something wrong มีบางอย่างที่มันไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้เหรอป้าไม่เล่าหรือว่าป้ามีปัญหากับโรงพยาบาลมีกับปัญหากับป้าไม่รู้แต่ว่าผมถ้าเอาสรุปสั้นๆนะป้าเป็นมะเร็งตรวจพบที่รามานะครับแล้วเราต้องการรักษาผ่าตัดที่รามาแล้วสิทธิ์บัตรทอง รักษาโรคนี้ที่ไหนก็ได้ถูกนะที่ผู้ป่วยเขาสะดวกถูกไหม
3: โดยไม่ต้องใช้
1: โดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อรามานัดผ่าแล้วนัดแล้วถูกไหม
4: ค่ะ
1: แต่ยังบรรณัดผ่าแล้วแต่ว่ารามาบอกว่าให้ป้าไปเอาใบส่งตัวจากพนังเกล้าโรงพยาบาลของป้า
4: ใช่
1: พอไปพนังเกล้าพนังเกล้าบอกว่าไม่ส่งไม่ทำใบส่งให้ป้าป้าก็เลยมารามาไม่ได้ถูกต้องไหม
4: ใช่
1: จึงโทรมาที่นี่ถูกต้องไหมครับ
4: ใช่
1: เอาละเดี๋ยวจัดให้ครับนะผมคุยกับป้าตามนี้นะป้านะไม่ต้องคุยเรื่องอื่นแล้วครับป้าครับ
3: เดี๋ยว
4: ไม่ใช่เรื่องป้าจะบอกนิดนึงว่าป้าประสานไปทางสปสช.แล้วก็ยังไม่ได้เรื่องเลยป้าเมื่อวานฟังรายการคุณอยู่ป้าเลยโทรเข้ามา
1: ได้ครับเดี๋ยวให้ได้เรื่องครับป้าครับนะเดี๋ยวจะเร่งให้นะป้านะโรคนี้มันไม่รอใครนะป้านะ
3: ใช่ค่ะต้องรีบรักษาน
4: ัดผ่าตัดวันที่28เนี่ยค่ะ
1: 28เดือน
3: สิงหาเหรอ
4: สิงหาเนี่ยค่ะ
1: 28สิงหานะป้านะโอเคเดี๋ยวผมค่อยชื่อขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของป้ารายละเอียดหลังไมค์เดี๋ยวขอให้ผมนะหลังไมค์นะคุณติ๊กขอแล้วก็เดี๋ยวขอหลังจากนี้ค่อยโทรจบรายการแล้วก็ขอแล้วผมจะประสานกับทางคุณหมอเลขาสปสช.ป้านะเอาตามนี้แล้วดูแลให้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
1: ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3: ค่ะ
1: มีสิทธิ์บัตรทอง
3: ค่ะ
1: มีบัตรคนจนแล้วรอคิวยาวผ่าตัดก็ยาวฉายแสงก็ยาวคีโมก็ยาวเพราะมันยาวมากคิวมันยาวเนา
3: ะ
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: เข้าใจโรงพยาบาลบัตรทองได้เนาะแล้วบอกรอไม่ได้ไม่ไหวแล้วน้ำเหลืองไหลแล้วจะปวดทรมานเหลือเกิน
3: ปวดเข้ากระดูกละ
1: ปวดเข้ากระดูกแล้วรอไม่ได้แล้วคิวมันยังไม่ถึงท่านไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
3: ค่ะ
1: โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอยู่ที่ทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครของนายแพทย์เหรียญทองนายแพทย์เหรียญทอง
3: เราเคยพูดคุยกับท่าน
1: แล้วพลตร
3: ี
1: นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะถ้าจนจริงลำบากจริงนะครับท่านรักษาให้ฟรีแต่ต้องเป็นสิทธิ์บัตรทองรักษาให้ฟรีนะครับจนไม่มีที่พักมีที่พักให้ด้วย
3: ใช
1: ่และถ้ามากับญาติหนึ่งคนให้ญาติอยู่ด้วย
3: มีค่าเดินทางให้
1: ค่าเดินทางกลับไปกลับมาได้นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผมคุยกับคุณหมอบ่อยมากเรื่องนี้เพื่อย้ำว่านี่คือสิ่งที่คุณหมอช่วยแต่ต้องเป็นสิทธิบัตรทองนะ
3: ไม่ต้องรอคิว
1: โทรไป025745000 025745000 025745000จำเอาเนาะ
3: โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
1: มงกุฎวัฒนะไม่ใช่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคนละโรงพยาบาลนะมงกุฎวัฒนะครับ
3: ค่ะไปสายต่อไปเลยคุณพนมค่ะสวัสดีค่ะคุณพนม
5: สวัสดีครับ
3: คุณพนมจากสมุทรปราการแม่บอกว่าจะโอนที่ดินให้ลูก8คนต่อมาแม่เสียชีวิตปรากฏว่าแม่โอนให้น้องชายตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตโอนให้คนเดียวเลยเหรอฮะ
5: แค่คนเดียวครับแต่เขาก็ได้อยู่ที่พระประแดงอยู่แล้วน้อง2คนได้ที่พระประแดงมันมีอยู่ประมาณ60ตารางวา
1: เอางี้ครับพี่พนมครับพี่พนมเรื่องยาวสาวให้สั้นนะพี่อยู่อำเภออะไรครับ
5: อ
1: ยู่อำเภออะไร
5: ครับที่นู่นอยู่อำเภออัมพวาครับ
1: อยู่อัมพวา
3: อัมพวา
5: อัมพวา
1: ตอนนี้พนมเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยอยู่สมุทรปราการใช่ไหม
5: ผมย้ายมาอยู่สมุทรปราการแล้วแต่ที่มันอยู่ที่สมุทรสงคราม
1: ที่ดินอยู่สมุทรสงครามเอางี้ครับ
5: เพราะว่าพี่น้องยังมีอยู
1: ่พี่ประนมครับ
5: ครับ
1: ตอบที่ผมถามนะไม่เล่าเรื่องนะ
5: ครับได้ครับ
1: กว่าพี่จะกลับจากสมุทรสงครามมาถึงสมุทรปราการแล้วพี่วนกลับไปสมุทรสงครามเวลาผมหมดซะก่อนนะ เออพี่มีปัญหาอะไร
5: ปัญหาก็ว่าแม
3: ่
5: อยู่กับลูกเนี่ยแหละแต่นี้ว่าไอ้น้องชายเนี่ย
1: เล่ายาวอีกแล้วเล่ายาวแล้ว
3: พี่ถามพี่คำถามดิค่ะ
1: เอางี้พี่อย่าเล่ายาวอ่ะมีปัญหาเรื่องที่ดินใช่ไหม
3: โอนที่ดิน
5: ครับ
1: ที่ดินเป็นของใครครับ
5: ของชื่อแม่ครับ
1: ชื่อแม่พ่อกับแม่ยังอยู่ไหมครับ
5: อยู่ครับ
1: พ่อกับแม่ยังอยู
3: ่แม่เสียแล้ว
5: แม่ยังอยู
1: ่แม่เสียพ่อยังอยู่นะครับ
5: คร
1: ับ แล้วมีลูกกี่คน
5: 10คนครับ
1: 10คนยังอยู่ครบไหม
5: ครบครับ
1: ครบนะครับแล้วที่ดินที่จะโอนให้กับลูกทั้ง10คนนั้นน่ะต้องให้ทั้ง10คนไหม
5: ให้แค่8คนจากคนโตมาถึงคนที่8
1: ให้แค่8คนทำไมอีก2คนถึงไม่ได้
5: อีก2คนได้ที่สมุทรปราการครับบ
1: ้านเขาได้ไปก่อนแล้วเขาได้รับโอนไปก่อนแล้วถูกต้องไหม
5: สงสัยน่าจะโอนพร้อมกันนี่แหละแต่พอเราไม่เห็นโฉนดของเขา
1: แล้วมีพินัยกรรมไหม
5: พี่จำไม่มีคร
1: ับ ไม่มีพี่นายก
5: ันไม่มีแต่แม่เขาเคยพูดปากเปล่าไว้ว่าอันนี้ให้
1: คุณพนมคุณพนมพนมครับนะไม่มีพี่นายกันนะครับพูดปากเปล่าใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้พี่นายกันเมื่อไม่มีพี่นายกันมรดกของแม่นะครับพ่อยังอยู่เนาะพ่ออายุเท่าไหร่
5: พ่อ91คร
1: ับ91พ่อยังอยู่เมื่อเป็นสินสมรสเนี่ยถ้าจะมาแบ่งเนี่ยนะครับคนที่ได้ไปแล้วก็เถอะถ้าได้ไปก่อนที่แม่ยังอยู่นะ
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะพอแม่ตายปั๊บมันต้องมาแบ่งเขามีสิทธิ์นะถ้าเขายังจะเอาอ่ะเว้นแต่เขารู้แล้วเขาได้แล้วเขาจะ
5: ลูกลูกคนนี้เขาก็บอกว่าพ่อไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นของแม่ครับผม
1: พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหม
5: จดครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณพนมคุณพนม
5: ครับ
1: คุณต้องฟังผมไม่ใช่ฟังคนนั้นเพราะคนนั้นน่ะตัดสิทธิ์พ่อมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจยัง
5: ครับ
1: เขาพูดไม่ถูกเขาเห็นแก่ตัว1เห็นแก่ตัวตัดสิทธิ์พ่อ2เขาอาจจะไม่รู้จึงบอกว่าพ่อไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นสินมรดกของแม่สินส่วนตัวของแม่เมื่อแม่ตายพ่ออยู่พ่อก็เป็นทายาทคนหนึ่งตามกฎหมายที่จดทะเบียนสมรสนึกออกไหมพ่อก็เหมือนลูกคนหนึ่งไงพ่อก็ได้หนึ่งส่วนไงลูกสิบคนก็คนละสิบส่วนแม่พ่อหนึ่งคนก็สิบเอ็ดนึกออกไหมแบ่งอย่างนี
3: ้ค่ะ
5: ครับ
1: ทีนี้คุณมีปัญหาตรงไหนตกลงเอาขอคำถามสุดท้าย
5: มีปัญหาที่ว่าเขาไม่ยอมให้พี่น้องที่แปดคนเนี่ยเขาจะยึดไว้เป็นเขาเพราะมันกลายเป็นชื่อของเขาไปแล้ว
1: แม่เสียชีวิตนานหรือยังแม่เสียชีวิตกี่ปีแล้ว
5: แม่เพิ่งเสียไปเมื่อปีนี้น่ะเมื่อ
1: แม่เพิ่งเสียชีวิตปีนี้นะ
5: ไม่กี่วันเนี่ยร้อยกว่าวันเอง
1: แล้วโฉนดยังเป็นชื่อคุณแม่อยู่ไหมครับ
5: โฉนดเขาเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาไปแล้ว
3: เขาอะใคร
1: เปลี่ยนเป็นชื่อพี่คนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยน
5: เป็นของน้องไปแล้ว
1: เขาเปลี่ยน
5: ไปดูที่กรมที่ดินที่สมุทรสงคราม
1: คุณพนม
5: ครับ
1: เขาเปลี่ยนไปตอนที่แม่ยังอยู่หรือว่าแม่เสียแล้ว
5: เขาเปลี่ยนไปเมื่อตอนปี67
1: ตอนแม่ยังอยู่ใช่ไหมเท่ากับแม่โอนให้เอาอย่างนี้ครับคุณคือผมคุยกับคุณก็เล่ายาวเนาะเอางี้นะ คุณมีพี่น้องกันที่เหลือกี่คนตกลงกันแล้วไปตรวจสอบแล้วไปตรวจสอบที่ดินที่สำนักงานที่ดินนะครับว่าที่ดินจากแม่เนี่ยโอนไปเป็นของ
3: น้อง
5: ของน้องครับ
1: น้องอ่ะไปด้วยวิธีไหน
3: ไ
1: ปด้วยวิธีไหนนะครับยกให้ซื้อขายไปด้วยวิธีไหนอย่างไร
5: ใช่เขาบอกว่าให้เว้นด้วยความเสน่หา
1: ไปตรวจสอบทีนี้มันจะรับไปคนเดียวพี่น้องตั้งหลายคนน่ะ
3: 10คน
1: มันเป็นการหลอกลวงล่อลวงแม่ให้ไปโอนไห
3: ม
1: ตอนนั้นสติสัมปชัญญะแม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะไปดูข้อเท็จจริงตอนนี้คุณอยู่สมุทรปราการใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
1: คุณไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการก่อนนะพี่พนมนะไปถามมาก่อนให้เขามีเวลาซักไซส์ไล่เลียงพี่มาถามหน้าจอผมมีหน้าที่ชี้ทางออกให้พี่ว่าพี่ไปที่นี่นะไปปรึกษาเขาอย่างนี้กรอบวิธีคิดเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่มีพินัยกรรมตกแก่ลูกทุกคนนะครับพ่อก็มีสิทธิ์นะพ่อก็เป็นสามีที่ชอบด้วยกฎหมายพ่อก็มีสิทธิ์ไม่ใช่สินสมรสแต่พ่อมีสิทธิ์หนึ่งส่วนในฐานะทายาทของแม่นะแล้วก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดกในทรัพย์สินของแม่ที่จะมาจัดการแล้วบอกว่าเอาละเขาได้รับโอนจากแม่ก่อนที่แม่ตายเมื่อปี67โอนไปได้ช่องทางไหนเป็นลักลอบมีการโอนที่ชอบโดยกฎหมายถูกจริตตรงไปตรงมาหรือมีอะไรที่ไม่ชอบทำช่อฉนไหม
3: มีสติสัมปชัญญะหรือเปล่า
1: ไปปรึกษาอัยการเดี๋ยวมันจะได้เห็นร่องรอยนะชี้ให้พี่ไปตามนี้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เพราะว่าคนที่มาปรึกษาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาถูกเสมอแหละแล้วคนที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ถูก
3: เราไม่ได้ยินอีกฝั่งนึง
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยินคนอีกฝั่งหนึ่งพูดถ้าไม่งั้นเขาจะยืนยันบอกพ่อแม่โอนให้เขาอ่ะคนอื่นเขาลูกคนอื่นแม่ไม่ให้ไง
3: เ
1: ราจะเถียงเขาได้ไงก
3: ็
1: ต้องไปดูข้อเท็จจริง
3: ใช่ต้องให้อัยการเอาข้อมูลเอาอะไรมาซักกันอีกทีนึงไปสายคุณสมจิตต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสมจิต
6: ครับ
3: คุณสมจิตอายุ73ปีอยู่ที่อ่างทองนะคะ
6: ครับ
3: แยกกันอยู่กับภรรยา20ปีต้องการหย่าเหรอคะตอนนี
6: ้ครับ
1: ก็ต้อง73แล้วจะหย่าเพื่ออะไรล่ะจะไปมีสาวใหม่เหรอครับ
6: เปล่าครับหมายว่าผมจะไปทำไปขายที่ขายทางมันก็ต้อง ให้เขาเฟ้นงั้นเฟ้นไม่ได้ครับ
3: เขาอยากเพื่อจะได้ไปขายได
1: ้ติดไอใบสมรสอยู่เน
3: า
1: ะ
6: ครับแล้วก็อย่างนึงครับผมขอใบอันนี้ไว้ขอบัตรคนจนเขาติดว่ามีที่เลยเขาไม่ยอมให้
1: ไอ้นี่ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วครับบัตรคนจนเดี๋ยวนี้ไอ้สามีภรรยาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วคราวที่แล้วมีคราวที่แล้วต้องไปตามกันมาแต่คราวนี้เงื่อนไขนี้เขาตัดไปแล้วไม่มีปัญหานะไม่เอาเร
6: ื่อง
1: ไม่เอาบัตรคนจนมาพูดให้ฉับฉนเดี๋ยวแม่ฉับฉนอีกนะอันนั้นเรื่องเก่าเรื่องใหม่นี่ครั้งเขายกประเด็นนี้ไปแล้วเนาะ
3: คือวันนี
6: ้
1: เอาเฉพาะประเด็นว่าแยกกันอยู่เกิน20ปี
3: แล้ว
1: ไอ้ที่ต้องการขายเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว
6: สินของผมเองครับ
1: สินส่วนตัวนะ
6: ส
1: ิน
6: ส่วนตัวที่พ่อแม่ยกให้ครับ
1: พี่สมจิตมี2ทางภรรยายังอยู่นะเขายังอยู่อ่างทองไหม
6: ยังอยู่นั่นรังสิตครับ
1: รังสิตนะแล้วเขาอยู่กับใครอยู่กับลูกหรืออยู่กับใคร
6: อยู่คนเดียวครับ
1: อยู่คนเดียวแล้วยังคุยกันบ้างไหม
6: ก็ไม่คุยเลยเขาไม่ยอมคุยเมื่อวานผมไปหาเขาให้ผู้จัดการไปหย่าเขาไม่ยอม
1: เขาบอกว่าไง
3: เหตุผล
6: เขาบอกเขาไม่หย่า
3: เพราะอะไร
1: อ๋อเขาบอกว่า
6: ต้องแบ่งแยกแบ่งที่แบ่งทาง
1: แล้วที่รังสิตของเขาน่ะเขามีที่ไหม
6: ก็ที่รังสิตหมายว่าผมซื้อไว้ปลูกบ้านคนทั้งหมด50แปลว่ามีชื่อผมและชื่อภรรยาครับ
1: โอเคมีเงื่อนไขครับพี่ครับ
6: ครับ
1: มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะ
6: ครับ
1: ที่จะทำให้ภรรยาถ้าฟังผมอยู่นะครับแล้วพี่ไปบอกไม่ผิดพลาดนะภรรยาพี่จะรีบโอนให้พี่ทันทีเลยรีบหย่าเลย
3: เรื่องอะไรคะ
1: รีบหย่าเลยหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณภรรยาไม่ยอมหย่า
6: ครับ
1: ผมจะฟ้องหย่า
6: ครับนี่แหละคร
1: ับ ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียว
6: คร
1: ับ นะผมจะฟ้องหย่าเสร็จแล้วขอแบ่งไอ้มรดกที่อยู่ที่รังสิตด้วยนะ
3: เพราะว่ามันเป็นสินสมรส
1: แบ่งครึ่งหนึ่งด้วยแบ่งครึ่งมีสิทธิ์แบ่งเลยตามกฎหมายเลย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นะครับแต่ถ้าเธออย่าให้ฉันเสียโดยดีนะจ๊ะเธอจ๋า
3: จ๋าน
1: ะคิดถึงความหลังที่พี่สมจิตไปจ๊ะเอ๋กับเธอครั้งแรกที่งานวัดไงตอนนั้นนั่งสะกิดกันครึ่งคืนนะ
3: จำได้จ๋าจ๋า
1: ถ้าเธออย่าให้พี่โดยดีเพราะว่าเธอกับฉันก็แยกมา20ปีแล้วเน
3: า
1: ะ
3: จ๋า
1: จะเอาบ่วงมาคล้องกันอยู่ใยทำไมไม่ตัดบ่วงฉับนะเธออย่าให้ฉันเสียฉันจะไม่เอาส่วนแบ่งตรงนั้นก็เป็นของเธอไป
3: จ๋า
1: ใช่ไหมยกให้เขาได้ไหม50นั้นอ่ะ
6: แต่เขาไม่เชื่อใจผม
1: เดี๋ยวสิยกให้เขาได้ไหม
3: ตอบให้ตรงหน่อย
6: ได้ครับ
3: พอยกได้ไหม
1: พอได้เสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ที่ดินของพี่ที่อ่างทองอ่
3: ะ
1: เมื่อกี้ถามแล้วว่าเป็นสินส่วนตัวใช่ไหม
6: ครับ
1: เมื่อเป็นสินส่วนตัวภรรยาไม่มีสิทธิ์ในสินส่วนตัวของพี
3: ่ใช่
1: เมื่อไม่มีสิทธิ์ในสินส่วนตัวพี่มีสิทธิ์ในสินสมรสก็คือที่รังสิต50ตารางวาเมื่อพี่ไม่ติดใจในสินสมรสบอกว่าถ้าอยากกันเสร็จก็บันทึกหลังใบหย่าเขาเรียกว่าบันทึกหลังใบหย่าบอกว่าเธอกับฉันไปหย่ากันนะเดี๋ยวพาพยานไปด้วยมีลูกด้วยกันไหมเนี่ย
6: 2คนครับ
1: เอาลูกนั่นแหละบอกลูกเอ้ยไม่ต้องผ่านแม่ไม่คุยบอกลูกเอ้ย

0: เลยครับ
1: ครับ
0: ซื้อได้เลยแล้วที่ดินเนี่ยเขาจะบันทึกให้ว่าอันนี้นะเป็นสินส่วนตัวแล้วก็ถ้ามีปัญหาภายหลังก็เป็นเรื่องของคุณผู้ซื้อกับผู้ขายจะไปฟ้องร้องกันเองที่ดินเขาจะบันทึกไว้ให
2: ้ค่ะ
0: พอที่ดินพอเขารู้แล้วนี่คุณมีสิทธิ์ขายเหมือนกับที่ดินโทษนะน้องฝนกับพี่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเรามีชื่อด้วยกันสองคนพี่ไม่ยอมขายเธอจะขายทำไงอ่ะถ้าโดยหลักก็ไปร้องศาลแต่ถามว่าฝนมีสิทธิ์จะขายในส่วนของฝนไหม
2: มีสิทธิ
0: ์มีสิทธิ์ขายในส่วนฝนขายเลยมีคนซื้อฝนขายเลย
2: เมื่อกี้นี้พี่สมจิตบอกที่อ่างทองที่จะขายเป็นชื่อพี่คนเดียวเปล่าวะ
1: มันชื่อหมายว่า
2: ชื่อร่วม
1: ผมคนหมายว่ามันที่มีส่วนได้มีของผมคนเดียวจะญาติพี่น้องของผม
0: ไม่มีชื่อภรรยา
2: ก็ขายได้สิเนี่ย
0: ใช่ครับขายได้ครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะซื้อไหมเมื่อไม่มีคู่สมรสมาเซ็นนี่เป็นประเด็นแต่ถ้าเขาซื้อก็ที่ดินเขาจะบันทึกไว้ให้แล้วถ้าภรรยาติดใจว่าเขาไม่ติดใจที่อ่างทองเขาติดใจที่รังสิตครับพี่ก็บอกเขาเลยทำบันทึกให้ตอนหย่าก็จบครับพี่ใช้ลูกครับ
1: ผมขอถามนี้ครับพระพุทธถ้าเขาไม่ยอมหย่าจริงนี่ผมไปฟ้องร้องได้
0: ก็ต้องฟ้องหย่าครับฟ้องหย่าเหตุแห่งการฟ้องหย่าพี่สมจิตมีเมียใหม่ไหมอ่ะ
1: ตอนนี้ผมไม่มีผมเลิกไปหมดแล้วไม่มีคร
0: ับ นี่ไงไอตอนนี้เลิกแต่ว่าไอตอนที่เขาแยกมาเนี่ยเรามีตอนนั้นเลยทำให้เขาแยกใช่ไหม
2: เออ
1: ก็จะไปผมต่างคนต่างแยกครับ
0: เขาแยกมาเพราะว่าพี่มีเมียใหม่ไหม
1: ผมก็แยกเองเพราะว่าเขาอยู่บ้านที่ผมอยู่แล้ว
0: ไม่หรอกพี่อันนี้เวลาเราจะฟ้องหย่าเขาเนี่ยเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยหนึ่งจงใจแยกกันอยู่เกิน3ปีนะครับทิ้งร้างกันเกิน1ปีถ้าตรงจะตกลงแยกกันอยู่เกิน3ปีเป็นเหตุฟ้องหย่าถ้าว่าทิ้งอยู่ๆก็ทิ้งร้างกันไปเฉยไม่ตกลงกันเลยแยกกันไปเลย1ปีอย่างเงี้ยนะถ้าผมจำไอ้เงื่อนไขวันไม่ผิดน
2: ะ
0: นะครับหรือแต่ถ้าบอกว่าจะไปฟ้องเขาเพราะตัวเองมีชู้มันไม่เป็นเหตุฟ้องหย่าไงครับพี่ข้อที่จริงเป็นประการใดไม่ซักตรงนี้คำตอบอยู่ที่พี่สมจิตรู้แล้วว่าต้องทำยังไงถ้าพี่จะขายเป็นสินส่วนตัวพี่ขายได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเอ๊ะจริงๆมันไม่ซับซ้อนนะพี่ถนอมเมื่อสักครู่อ่ะเพราะว่าชื่อเขาก็ชื่อคนเดียวทำไมจะขายไม่ได้ก็ไม่เห็นต้องไป
0: แต่ต้องเข้าใจว่าเขามีคู่สมรสพอมีคู่สมรสเนี่ยเพื่อที่จะให้หมดปัญหากับผู้ซื้อเนี่ยก็ถ้าคู่สมรสยินยอมด้วยก็จบไงแต่ถ้าผู้คู่สมรสไม่มาเซ็นเนี่ยแล้ววันหนึ่งมีปัญหาซื้อแล้วมันไม่จบไงคือทั้งที่มันจบนั่นแหละแต่มันไม่จบอาจจะมีการฟ้องไปขึ้นศาลอ้าวกว่าจะพิสูจน์กันได้เอาเป็นสินส่วนตัวเขาไงนึกออกไหมแต่เรื่องมันคา
2: อ่ะไปสายคุณไพวันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณไพวันคะยังอยู่จากขอนแก่นนะจ๊
3: ะ
2: ลูกสาวถือครองโฉนดที่ดินร่วมกันแต่ถูกฟ้องยึดทรัพย์จากการค้ำประกันบุคคลอื่นเหรอคะ
3: ค่ะ
0: เอ๊ะเคยถามไม่ใช่เหรอเรื่องนี้
2: เคยถามหรือยังเอ่ยคุณไพวัน
3: เคยถามแล้วค่ะแต่ไม่ได้คำตอบค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ได้คำตอบได้ไง
2: ร
0: อตอบแล้วไม่เข้าใจหรือเปล่าวันนั้นออกทีวีแล้วใช่ไหม
3: วันนั้นออกทีวีแต่ตอบยังไม่หมดมันหมดเวลาก่อนค่ะ
2: เราต้องการถามอะไรต่อคะเนี่ย
0: ลูกสาวถูกไปค้ำประกันเขาใช่ไหม
2: ถูกค้ำ
0: เดี๋ยวนะเอางี้เอาให้ชัดเลยลูกสาวเนี่ยมีที่ดินร่วมอยู่กับใครบ้าง
3: มี4คนค
0: ่
3: ะ
0: พี่น้องมีที่ดินร่วมกัน4คนรวมถึงลูกสาว1คน
3: ค่ะ
0: นะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็ไปค้ำประกันให้คนอื่นเขาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ไปค้ำประกันให้คนอื่นเขาคนคู่ไม่จ่ายเขาก็เลยฟ้องคนค้ำถูกต้องไหม
3: ค่ะ
0: ศาลตัดสินขึ้นศาลไหนที่ขอนแก่น
3: ที่เมืองพลค
0: ่
3: ะ
0: ศาลเมืองพลนะครับศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วหรือยัง
3: ตัดสินที่สุดแล้วค่ะเขาไปบังคับคดีแล้วค่ะ
0: บังคับคดีแล้วขายทรัพย์หรือยัง
3: เขาจะประกาศขายนี่แหละค่ะ
0: รอจะประกาศขายรอจะประ กาศโอเคเมื่อรอจะประกาศขายเนี่ยจะถามว่าไงขอคำถามโดยตรงนี้แหละครับพี่ครับ
3: จะถามว่าถ้าเขาขายล่ะแม่จะไปซื้อแม่สิไปซื้อเมื่อไหร่มาที่นี่คันซื้อแล้วเนี่ยเขาสิเอาเบิดทั้งเบิดบ่อค่ะหรือว่าเขาเอาตั้งแต่ผู้ค้ำประกันจริงสิไหมคะ
0: อย่างนี้ครับคุณแม่ครับที่ดินเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่าให้เขาขายเลย
2: อืม

0: ลูกสาวเนี่ยเป็นหนี้ค้ำประกันเขาเท่าไหร่ที่เขาฟ้องมาให้ใช้เท่าไหร
1: ่800,000ค่ะ
0: 800,000เยอะเนาะแล้วลูกสาวเนี่ยที่ดินแปลงนี้นะที่มีชื่ออยู่4คนเนี่ยกี่ไร
1: ่งานกว่าๆนี่แหละค่ะ
0: 1งาน
1: บ้านที่อยู่อาศัย
0: 1งานแต่มีชื่อร่วมกัน4ไร่ถูกต้องมั้ย
2: 4
0: คนนะ
1: 4คนค่ะแม่ค่ะ
0: แล้วมีบ้านอยู่กี่หลังในที่ดินแปลงนี้
1: มีบ้านอยู่2หลังค่ะ
0: มีบ้าน2หลังแล้วลูกสาวเนี่ยเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัย
1: ผู้อยู่อาศัยค่ะ
0: ผู้อยู่อาศัยผู้อยู่อาศัยแต่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าขายบ้าน1งานนี้ราคาเท่าไหร่ขายที่ดินพร้อมบ้าน1งานราคาเท่าไหร
2: ่ราคาประเมินเท่าไหร
1: ่ประเมินไม่รู้ค่ะ
0: ประมาณที่บ้านเราเนี่ยถ้าขายได้สักกี่แสนกี่ล้าน
1: อ๋อจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะเน
0: าะถึงล้านไหม
1: จะถึงอยู่ไหมเนาะถึงล้านนี่ไม่
0: เอาว่าไม่ถึงเอาไม่เป็นไรนี่ไง
1: ไม่ถึงหรอกค่ะ
0: เออที่ถามเนี่ยเพื่อจะได้พิจารณาที่คำถามว่าเป็นหนี้อยู่ตั้ง800,000นะแล้วบ้านไม่ถึงล้านแล้วก็มีเจ้าของร่วมอยู่4คน
2: ใช่
0: 4คนคนละ 200,000 เนื้อออกป่ะเพราะงั้นอยู่ๆเราจะไปชำระหนี้เพื่อปิดไม่ให้เขาไปขายทรัพย์ไม่ควรทำอันนี้คือเหตุผลที่ต้องซักไงครับป้าไม่งั้นผมจะตอบมั่วๆบอกว่าเออไปยึดแล้วป้าก็ไปซื้อเอาเลยนะไอ้นี่มันตอบอย่างง่ายๆแต่ถ้าพอถามเสร็จป้าว่าเขาฟ้องมาให้ลูกสาวป้าเนี่ยไปชำระหนี้ 50,000 แล้ว 50,000 ก็เอาเงิน 50,000 ไปจ่ายเขาก็ถอนอายัด
2: แต่นี่มันเท่าไหร่
0: ก็จบไหม
2: จบ
0: แต่ว่านี่มันนี่ตั้ง800,000ราคาทรัพย์ไม่ถึงล้านถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้เขาขายพอเขาประขายปั๊บป้าก็ไปซื้อมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปซื้อมาแล้วมาเป็นของป้าเลยป้าไปซื้อให้ชนะนะป้านะ
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถ้าเราซื้อชนะเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราซื้อคือเราเป็นเจ้าของไง
2: ใช่
0: ถ้าขึ้นไปเท่าไหร่เราก็เอาแต่ถ้าคนอื่นเขาบอกงั้นอย่างนั้นเขาไม่เอาแล้วมีซี่ถึงเจ้าของร่วมยุ่งไห
2: ม
0: เพราะประมูลยังไงป้าถ้าเราเจ้าของ1ใน4ไปซื้อหรือแม่ไปซื้อยังไงก็ได้ไปซื้อจากการประมูลได้เลยครับป้าครับ
1: จ้าน
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าเราไปซื้อเนี่ยเขาจะแบ่งคืนให้เราไหมคะที่ส่วนที่เราไม่ได้ค้ำประกันนะ
0: เอาอย่างนี้ครับป้าถ้างั้นเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังนะอันนี้ที่พูดไปทั้งหมดโดยรวมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกสาวเนาะให้ที่มันกลับมาเหมือนเดิมเนาะแม่ยอมเสียเงินไปก้อนหนึ่งใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เพื่อที่จะไม่ให้ทรัพย์เนี่ยไปตกไปอยู่มือคนอื่นเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ตรงนั้น
2: ใช่
0: นะ4คนเดือดร้อนแล้วถ้าคนอื่นซื้อต้องออกหมดถูกม
2: ั้ยใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราบอกว่าถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเขาเอาที่เราไปขายสมมติว่าที่แปลงนี้ไปขายแล้วได้1ล้านได้1ล้านเนี่ยเขาก็จะมา1ล้านมี4คนเอางี้ดีกว่าเอา800,000
2: 800,000
0: ไปขายได้800,000แล้วก็หนี้เขา800,000แต่ว่านี่ 800,000 ขายที่ได้ 800,000 แต่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทั้ง 800,000 ได้เขายึดได้แค่เฉพาะส่วนของคนค้ำส่วนของคนค้ำเมื่อเฉลี่ย 800,000 แล้วก็คือ 200,000
2: 200,000 บาท
0: เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ได้แค่ 200,000 ครับ
1: อ๋อ
0: ที่เหลือก็ต้องมาคืนให้กับอีก3คนครับคนละ 200,000 ครับ
1: จ้ะ
0: ถ้าป้าจะไปซื้อก็ซื้อแต่มันต้องซื้อทั้งแปลงเนาะ
2: ใช
0: ่เวลาเขาขายก็ขายทั้งแปลงก็ซื้อมาทั้งแปลง
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: ทีนี้เขาจะคืนถ้าคืนเนี่ยเขาจะคืนง่ายไหมคะ
0: ก็พอซื้อแล้วเราไม่ต้องคืนเนี่ยเพราะเราซื้อเองไงป้า
2: ซื้อก็เป็นเราเป็นเจ้าของแล้วป้า
0: ใช่เราไปจำละว่าขายไปคุยกับบังคับคดีนะบังคับคดีขายได้ 800,000 แล้วก็ต้องส่วนของคนค้ำกี่แสนส่วนคนค้ำ 200,000 ก็ชำระหนี้แค่ 200,000 ที่เหลืออีก 600,000 ก็ไม่ต้องไง
2: ใช่
0: เนื่องจากว่าเพราะเราเป็นเจ้าของเราซื้อมาเองเราจะจ่ายเองตัวเองทำไมอ่ะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
1: โอ
2: ้
1: โ
2: ห
1: สำคัญจริงค่ะคุณหมอ
0: เอาป้าไปพบบังคับคดีนะไม่ต้องห่วงไปถึงตอนนั้นแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องจ่ายเงินทั้งก้อนเพราะว่าจ่ายยังไงก็กลับมาที่ตัวเองเขาก็ต้องคืนให้เราอ่ะนั่นแหละ
1: จ้าจ้า
0: เข้าใจแล้วนะ
1: จ้าจ้า
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สบายใจแล้วนั่นน่ะศาลเมืองพล
2: ข
0: อนแก่นมีจังหวัดใหญ่มีอยู่3ศาลในเวลาถามอยู่อำเภอไหนก็ต้องได้รู้ว่าไปศาลไหนไปทางเหนือโน่นไปทางเลยนะศาลเมืองพลอยู่ข้างล่างในแถวบ้านไผ่แถวเนี้ยอยู่ตรงกลางๆรอบวงนั้นก็เข้าไปตัวจังหวัด
2: โอเคไปสายต่อไปเลยน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะคะคุณอัมพรนะคะ
0: พี่อัมพรครับ
2: ใช่มั้ยคะคุณอัมพรมั้ยคะ
0: พี่อัมพรให้คนเช่าบ้านแต่คนเช่าหายไปทั้ง 3-4 เดือนแล้วไม่จ่ายค่าเช่า
3: ไม่จ่ายค่าเช่าแล้วดิฉันก็เขียนจดหมายลงทะเบียนไปให้มันนะ
0: เดี๋ยวจะให้เขา
3: ไม่มีคนรับ
0: ป้าครับ
3: ครับ
0: เอางี้นะป้าอยู่เขตไหนครับ
3: บางพลัดค่ะ
0: บางพลัดนะป้านะให้เขาเช่ามีสัญญาเช่าไหมครับ
3: มีค่ะ
0: สัญญาเช่ากำหนดไว้ว่าเดี๋ยวผมถามนะ
3: เดี๋ยว
0: ตอบที่ผมถามนะ
2: ป้าค่อยๆตอบ
0: สัญญาเช่ามีกำหนดไหมครับว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระจ่ายค่าเช่าม
3: ีค่ะมีค่ะ
0: เดี๋ยวที่พูดได้ต่อไปอีกนิดนึงว่าถ้าสัญญามีมันต้องมีอยู่แล้วคำนี้พื้นฐานแต่คำต่อไปนี่แหละไฮไลท์ถ้าผู้เช่าผิดนัดผู้เช่ายินดีให้ผู้ให้เช่าคือเจ้าของคือป้าเนี่ยยึดของเปิดประตูใส่โซ่ล็อกกุญแจ
2: ขนของออกมาม
0: ีไหมในสัญญาเนี่ยมีไหมมีไห
3: ม
0: ดูดี
3: ๆ
0: เห็นไหม
2: ตรงนี้สำคัญ
0: ไอ้นี้แหละไฮไลท์ครับป้า
2: เออ
0: ไอ้จะบอกถ้าผู้เช่าผิดนัดผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะปรับอะไรเงี้ยพื้นฐานแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าผู้เช่าไม่ชำระหนี้ไม่ชำระค่าเช่าและผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเจ้าของบ้านเนี่ยใส่โซ่ล็อกประตูกุญแจหรือเอาเข้าของยึดเข้ายึดของออกมาจากห้องเพื่อห้องว่างให้คนอื่นเช่าต่อไปได้เนี่ยถ้าเขียนไว้ทำได้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนี่ทำได้โดยคำพิพากษาฎีกาแต่ถ้าไม่เขียนห้ามทำถ้าทำท่านอาจจะติดคุก
2: เพราะถือว่าผิดกฎหมาย
0: ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเขามาแจ้งข้อหาของหายทำให้เสียทรัพย
2: ์
0: นึกออกมาแล้วเข้าไปในห้องที่เขาเช่าถึงแม้เขาจะก็ไม่จ่ายค่าเช่ากลายเป็นบุกรุก
2: ถูกค่ะ
0: เจ้าของติดคุกไอ้คนเช่าลอยนวล
2: ป้าต้องไปดูคำตรงนี้ที่เป็นสัญญาเช่าว่ามีระบุไว้ไหม
3: เออหน้าแบบสัญญาให้แม่อ่านสิ
0: ป้าครับเอางี้นะป้าไปที่ศาลแขวงศาลตลิ่งชันน่ะใกล้ๆอ่ะข้างหลังอ่ะข้างหลังบ้านป้าน่ะตลิ่งชันน่ะศาลตลิ่งชันน่ะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์บอกท่านอัยการช่วยดูให้ทีสัญญาแบบนี้ทำอะไรได้บ้างนะป้านะ
2: ถ
0: ้าเขียนไว้ทำได้ก็ทำได้แต่ว่าวิธีการทำไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะทำแบบพอถึงว่าอ๋อเขียนว่าแล้วทำได้ทำเลยนะมีวิธีการนะ
2: ต้อง
0: บันทึกเทปอีกนะบันทึกไปแจ้งความก่อนน
2: ะ
0: ไปแจ้งความตามสัญญา
3: แจ้งความไม่ดิฉันแจ้งความแล้วที่โรงพ
0: ยาบาลไม่ใช่ไอ้นั้นแจ้งความเฉยๆบันทึกประจำวันแต่ว่าถ้าเราจะบังคับให้เป็นไปตามสัญญาที่บอกว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะให้ผู้เช่าเนี่ยยึดอายัดของต่างๆได้น
2: ะ
0: และคุณกำลังจะทำตามสัญญาเนี่ยนะคุณอย่าทำแบบไม่มีหลักฐานคุณบอกว่าวันนี้บันทึกเลยนะตอนนี้เราในฐานะผู้เช่าบ้านทำตามสัญญาฉบับนี้นะครับเราจะมาล็อกกุญแจนะเราจะใส่โซ่เก็บเข้าของเข้าของเขามีอะไรบ้างนะถ่ายมี1มี2มี3ได้ทำรายการบัญชีไว้ทั้งหมดนะนะครับได้ถ่ายคลิปบรรจุเก็บของเรียบร้อยย้ายขาดตกบกพร่องย้ายแตกย้ายหักนะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้อย่างดี
3: ฟังนะคะขอโทษ
0: เดี๋ยวที่ผมไม่ฟังป้าแล้วเพราะว่าเวลาผมหมดกำลังให้คนดูเขาฟังเขาจะได้รู้ว่าเขาทำยังไง
2: ฟังก่อนพี่ต่อเลยแล้วไงต่อ
0: เสร็จแล้วเนี่ยพอบันทึกพอทำทุกอย่างบันทึกเก็บไว้เดี๋ยวถ่ายวิดีโอแล้วนะ
2: แล้ว
0: ไปบันทึกประจำวัน
2: เออ
0: และจริงๆก่อนทำเนี่ยต้องพาตำรวจมาด้วยหนึ่งนายเพื่อจะได้ไม่ถูกโต้แย้งว่าป้ากำลังทำให้เสียทรัพย์บุกรุกเข้าไปในห้องแม้จะมีสัญญาก็จริงแต่ถ้าเขาจะฟ้องเอาเรื่องมามันจะไม่อยากใช้คำว่าซวยอ่ะใช้คำว่าอะไรอ่ะเราจะกลายเป็นคนเป็นรองเพราะฉะนั้นป้าเอาสัญญาที่ป้ามีไปพบอัยการที่ศาลแขวงตลิ่งชันศาลจังหวัดตลิ่งชันจังหวัดตลิ่งชันช่วยดูให้ที
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรัก ของแม่และลูก
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
10: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
9: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
10: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี
13: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
5: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
14: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.โดยจากข้อเสนอของกกร.58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Q จาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
15: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองก ขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีว่าเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สวัสดีค่ะพี่ชื่อมนจันทร์ผู้นาคนะคะเป็นเจ้าของร้านมนจันทร์ค่ะลายผ้าด้านหลังมันจะเป็นการทอแบบดั้งเดิมนะคะจะเห็นว่าผ้าน่าจะแคบมากผ้าสมัยก่อนเนี่ยคนอีสานจะชอบนุ่งผ้าถุงสั้นนะคะเขาจะไม่นุ่งผ้าถุงยาวแต่สำหรับสมัยปัจจุบันผ้าส่วนใหญ่อ่ะก็คือเขาจะเพิ่มสีสันเพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับหน้าปัจจุบันที่เรานำพัฒนามาแล้วอ่ะก็คือว่าเราจะพยายามจะให้มีความหน้ามีความอ่อนช้อยแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเป็นหน้าเหมือนหน้ามีชีวิตเราก็จะเพิ่มเรื่องของการสีสันเข้าไปในลวดลายผ้านะคะเหล่านี้ก็จะเป็นลายประยุกต์จะไม่ใช่เหมือนกับลายดั้งเดิมส่วนมากลายดั้งเดิมจริงๆจะสังเกตว่ามันจะเป็นลายเหลี่ยมๆแนวเรขาคณิตนิดนึงนะคะพระพันปีท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อจะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอเรามองย้อนกลับไปของงานที่ท่านทำอะค่ะเรามีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านอะจะทำอะไรให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี
2: ้เราทำมานี่ประมาณ40ปีนะคะภูมิปัญญานี่ของชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาเก่งเขามีฝีมืออันนี้พูดเรื่องเก่งนะชาวบ้านปู่ย่าตายายเราเนี่ยเราไม่ได้ไปสอนเขาหรอกเขามีภูมิปัญญาของเขาอยู่แล้วมีแต่ว่าเรามีทุนให้เขามีของให้เขาทำแล้วก็ช่วยอุดหนุนซื้อกลับมาหาตลาดให้เขาอย่างนี้นะคะพันปีนี้เขาก็มีแต่ให้พันปีของเรามีแต่ให้ขาดทุนไม่เป็นไรขอให้ได้ให้รับซื้อท่านมีแต่ซื้อ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันแม่แห่งชาติครับอยู่กับพวกเราสองคนเหมือนเดิมนะครับผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและสายปานปณิสราผ่านแก้วค่ะกลับมาพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะจันทร์อังคารบ่าย 3:00 จนถึง 17:00 นและพุธพฤหัสศุกร์นะคะบ่าย 3:00 จนถึง 17:00 นนะคะวันนี้นะคะนอกจากเรา2คนแล้วยังมีทีมงานค่ะบรรณาธิการโดยคุณทรงพลชูเวศประสานงานโดยคุณชโลธรจันยาและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live นะคะโดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับกลับมาฟังพวกเรากันได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศเลยรวมไปถึงทาง Facebook ด้วยนะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจหมุนตามวันครับวันนี้ถึงจะเป็นวันแม่แห่งชาติเนาะ
2: ค่ะเป็นวันหยุดราชการด้วย
1: เป็นวันหยุดราชการแต่เราก็ยังมีเรื่องราวดีๆเนา
2: ะ
1: หลากหลายเรื่องราวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของวันแม่แห่งชาติ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ว่ามีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างในฐานะคนไทยเนาะ
2: ค่ะ
1: รวมไปถึงเรื่องราวของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะซ
2: ึ่
1: งวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นก็คือคุณไอวรินอนันทเมธนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยจะเป็นคณะทำงานจากศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงก็จะมาพูดคุยกับเราในประเด็นเรื่องของพระราชกรณียกิจนะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในประเด็นเรื่องนี้กับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
2: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับทางคุณไอวรินอนันทเมธนะคะคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในประเด็นเรื่องของพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันกับทางรายการสวัสดีค่ะคุณไอวรินค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับพี่ไอครับ
3: ค่ะ
1: สำหรับพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับในเรื่องของความห่วงใยราษฎรผ่านการทรงงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเลี้ยงดูอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะคุณแผนถ้าเกิดว่าถามถึงสิ่งที่ประทับใจที่สุดนะคะดิฉันคิดว่าเป็นภาพของความเป็นแม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาเท่านั้นนะคะแต่ว่าขยายไปถึงประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเลยค่ะจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าเป็นแม่ของแผ่นดินแล้วก็ในส่วนของพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดานะคะพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในการอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษาแล้วก็การดำเนินชีวิตมีข้อมูลนะคะว่าพระองค์เนี่ยทรงดูแลกิจวัตรประจำวันของพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องของสุขอนามัย อาหารการเรียนแล้วก็ทรงใช้เวลาช่วงเย็นดูแลเรื่องการบ้านการศึกษารวมถึงการสวดมนต์อีกด้วยค่ะหลายหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงใช่ไหมคะว
2: ่
3: าพระองค์ท่านเนี่ยทรงดูแลได้ถึงขนาดนี้เลยทีเดียว
2: ค
3: ือสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระราชชนนีในฐานะพระราชอิสริยยศเท่านั้นนะคะ แต่ว่าทรงทำหน้าที่แม่อย่างใกล้ชิดแล้วก็จริงจังจริงๆทีนี้เนี่ยคือในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อพูดถึงอันนี้เป็นหน้าที่ของแม
2: ่
3: ที่เป็นพระราชอิสริยยศใช่ไหมคะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงมองเห็นความทุกข์ของประชาชนในทุกๆรายละเอียดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพความยากจนหรือว่าการขาดอาชีพเลยทำให้เกิดพระราชดำริแล้วก็พระราชกรณียกิจหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยแพทย์พระราชทานการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีทั้งโอกาสในการรักษาพยาบาลแล้วก็มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบว่าทุกครั้งที่พระองค์ท่านได้เสด็จ ไปเยี่ยมเยียนราษฎรเนี่ยพระองค์ท่านจะได้ไปมีพระราชปฏิสันถารหรือว่าได้มีการพูดคุยค่ะกับชาวบ้านที่เป็นภรรยาเป็นผู้หญิงแล้วก็สอบถามว่าทำอาชีพอะไรอยู่สังเกตเห็นถึงผ้าถุงผ้านุ่งเลยก็เอาตรงนั้นนี่แหละค่ะมาเป็นอาชีพเห็นไหมคะถึงความใส่พระราชหฤทัยของท่านที่มีต่อประชาชนคนไทยมากมายจริงๆสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยสิ่งที่เชื่อมโยง2บทบาทนี้เข้าด้วยกันอย่างชัดเจนนะคะก็คือเรื่องของความห่วงใยไม่ว่าจะเป็นพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาหรือว่าราษฎรพระองค์เนี่ยทรงมองเห็นความต้องการของแต่ละคนนะคะแล้วก็ทรงพยายามช่วยเหลือให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่แหละค่ะจึงเป็นภาพจำของคำว่าแม่ที่ดิฉันรู้สึกประทับใจมากที่สุดเลยค่ะ
2: อืมค่ะคุณเอเวอรินคะในส่วนของพระราชกรณียกิจต่างๆที่คุณเอเวอรินได้เล่าให้ฟังมีพระราชกรณียกิจไหนที่เรารู้สึกประทับใจหรือว่าเพิ่งได้มาทราบในช่วงที่มาเป็นคณะทำงานไหมคะ
3: ค่ะที่เพิ่งได้มาทราบตอนที่ทำงานอยู่ในศูนย์นี้นะคะในเรื่องของโครงการน้ำพระทัยสู่3จังหวัดภาคใต้เราก็คงคุ้นชินกับหลายๆโครงการมาแล้วแต่ว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เนี่ยจริงๆก็เพิ่งมาทราบเหมือนกันเพราะว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงค่ะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่ทักษิณราชนิเวศจังหวัด นราธิวาสเมื่อเดือนกันยายนประมาณปี2547นะคะพระองค์เนี่ยทรงทราบถึงสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยทำให้ลองกองภาคใต้ในลองกองจะขายเยอะมากเป็นผลผลิตหรือว่าเป็นผลิตผลของทางเกษตรกรเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ณตอนนั้นเนี่ยที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ชาวสวนในพื้นที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ลองกองหรือว่าผลไม้เนี่ยก็มีจำนวนเน่าเสียค่ะจำนวนมากเลยทีเดียวทำให้เกิดความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้เนื่องจากรายได้หลักอะค่ะของชาวสวนก็คือการขายลองกองการขายผลไม้ทำให้ชาวสวนลองกองมีปัญหาเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแต่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้หรือเก็บเกี่ยวได้แต่ไม่สามารถขนส่งเพื่อไปขายได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นพระองค์จึงหาหนทางช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขในทันทีเลยค่ะโดยมีพระราชสวนีให้ข้าราชบริพารเนี่ยออกไปซื้อลองกองของชาวบ้านไปซื้อโดยตรงเลยพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทหารแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้วยนะคะทางนี้พระองค์ก็ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้รับซื้อลองกองในราคาเดียวกับลองกองที่ประชาชนขายเลยไม่ให้ลดด้วย
2: พูดถ้าเป็นพูดภาษาชาวบ้านคือไม่ฉวยโอกาส
3: ไม่ฉวยโอกาสไม่ต่อรองราคาเลยนะคะ
2: ก็คืออุดหนุน
3: ราคาไหนราคานั้นเลยอุดหนุนเลยค่ะคือทำให้ชาวสวนเนี่ยเกิดความยินดีแล้วก็ตั้งใจจะคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายจริง
2: ๆ
3: ต่อมาค่ะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะได้ร่วมการสนับสนุนโดยมีการรับซื้อลองกองเพื่อนำมาจำหน่ายในกรุงเทพมหานครก็คือรับซื้อมาขายในกรุงเทพเลยภายใต้โครงการเฉพาะกิจที่มีชื่อว่าโครงการน้ำพระทัยสู่3จังหวัดภาคใต้นี่อันนี้เป็นจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นเลยนะคะจากความไม่สงบสู่น้ำจิตน้ำใจที่ทางใต้มาสู่กรุงเทพมหานคร
2: จากสถาบันพระมหากษัตริ ย์นะคะก็เป็นศูนย์รวมในการที่ทำให้ภาคเอกชนภาครัฐหรือภาคประชาชนเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันจนทางภาคใต้เองฝ่าวิกฤตครั้งนี้มาได้
3: ถูกต้องค่ะรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆด้วยหนึ่งในนั้นก็มีเราเพราะเราทั้งมีทั้งวิทยุโทรทัศน์นะคะรวมถึงสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ทำให้ลองกอง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขายหมดเป็นเวลาอันรวดเร็วเลย อันนี้ถือได้ว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ชาวภาคใต้แล้วก็คนไทยจริงๆนะคะ
2: ค่ะนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องผลผลิตทางการเกษตรแล้วมีพระราชกรณียกิจอื่นๆไหมคะที่คุณเอเวอรินอยากสื่อสารหรือว่าเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ
3: จริงๆมีโอ้หลายๆงานเลยค่ะหลายๆพระราชกรณียกิจที่รู้สึกประทับใจหรือว่าเพิ่งมาได้รู้ตอนที่เป็นคณะทำงานนะคะคือก่อนที่จะเข้ามาทำงานในศูนย์ประชาสัมพันธ์เนี่ยดิฉันก็รู้จักพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงเนี่ยในหลายๆด้านอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของศิลปาชีพเองผ้าไหมนะคะหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีรวมถึงการช่วยเหลือพื้นที่ห่างไกลด้วยแต่พอได้มาทำงานจริงๆเนี่ยหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ดิฉันรู้สึกประทับใจมากก็คือการก่อกำเนิดพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินค่ะ
2: อ
3: ันนี้เคยได้ยินชื่อกันไหมคะ
2: จริงๆส่วนตัวเลยนะคะ
3: ค่ะ
2: เพิ่งได้ยินเหมือนกันอยากให้คุณเอเวอรินเล่าให้ฟังเลย
3: พิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินเนี่ยจริงๆแล้วเป็น มรดกแห่งรักและภูมิปัญญาจากชาวนาสู่สมบัติชาติเลย
2: ค่ะ
3: เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเรานะคะที่ทรงอยากให้ราษฎรเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจน
2: ค่ะ
3: คือทรงเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนมีสายเลือดช่างฝีมือน้องป่านสังเกตไหมคะว่าคนไทยในมีความละเอียดละออม
2: ี
3: ความประณีตเวลารับประทานอาหารแต่ละมื้อเนี่ย
2: แกะสลักนะ
3: ดอกไม้ผลไม
2: ้วิธีการทำก็ยากด้วย
3: วิธีการทำทุกอย่างละเอียดละออแล้วก็หลายๆคนบอกว่ามันยุ่งยากแต่ในความยุ่งยากนั้นน่ะมันมีทั้งศิลปะแล้วมันมีทั้งประวัติมีทั้งประเพณีซ่อนอยู่ในนั้นด้วยพอท่านค่ะพระองค์ท่านทรงเห็นว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีสายเลือดช่างฝีมือจึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นมาเพื่อพลิกฟื้นชีวิตชาวนาชาวไร่ให้กลายเป็นช่างศิลป์ชั้นสูงเป็นการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่วิจิตรการตาแล้วก็เลยกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าทีนี้เนี่ยผลงานเหล่านั้นที่สร้างขึ้นนะคะจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะนั่นก็คือที่นี่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอยู่ที่ตำบลเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากน้องป่านเคยไปไหมคะ
2: ยังไม่เคยเลย
3: ต้องไปสักครั้ง
2: ในอยุธยา
3: ต้องไปสักครั้งนึงในชีวิตนะคะคือที่นี่เนี่ยนะคะพร้อมต้อนรับทุกคนจะบอกว่าพอเข้าไปเนี่ยมีระบบนำชมที่ทันสมัยมากรองรับถึง10ภาษาชาวต่างชาติสามารถเข้าไปได้เลยศึกษาวัฒนธรรมศึกษาประเพณีของเรานะคะแล้วก็มีจอภาพดิจิตอลที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นรายละเอียดความประณีตของชิ้นงานได้อย่างชัดเจนด้วยและที่สำคัญนะคะเป็นการรวบรวมความตระการตาศิลปะหรือว่าศิลปินของแผ่นดินรัชกาลที่9มาทั้งหมดเลยรวมถึงภายในร้านเนี่ยยังมีของที่ระลึกจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพด้วยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้ได้เกริ่นไปว่าเป็นการที่นำพลิกฟื้นชีวิตของชาวนาชาวไร่ให้กลายเป็นช่างศิลป์ชั้นสูงน้องป่านทราบไหมคะว่าประโยคเมื่อกี้นี้เนี่ยคืออะไร
2: พลิกฟื้นชาวนาให้เป็นศิลปินชั้นสูง
3: ใช่ค่ะ
2: คือบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับเลยเกษตรกรรมเกษตรกรนะถือว่าเป็นอาชีพหลักแต่การที่เกษตรกรจะหันตัวมาเป็นศิลปินเนี่ยตรงนี้ยังไม่ทราบข้อมูลเลยค่ะคุณเอวลิน
3: ค่ะน้องป่านอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าลูกหลานชาวนาทุกคนเนี่ยพระองค์ท่านอยากจะสนับสนุนให้มีอาชีพ
2: ค่ะ
3: และพอท่านทราบว่าหลายๆคนเนี่ยมีความเป็นศิลปินศิลปะอยู่ในตัวพูดง่ายๆคือเอามาปั้นเอามาปั้นให้เป็นศิลปิน
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นลูกหลานชาวนาทุกคนเป็นศิลปินได้หมดเลยนั่งแกะสลักนั่งทำลงยานั่งทำลงลักปิดทองและที่สำคัญที่พี่ประทับใจมากเลยคือการทำปีกแมลงทับเป็นเครื่องประดับ
2: ค่ะ
3: สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะเห็นก็คือประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะมีการทำเครื่องประดับนะคะหรือว่าการทำแจกันจีนจาก
2: เปลือก
3: หอยใช่แล้วก็นำมาขัดให้เป็นเงาวาเหมือนมุกใช่ไหมคะประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันพระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นปีกแมลงทับมีชาวบ้านเนี่ยนำปีกแมลงทับมาถวายบอกว่าแมลงทับเนี่ยตายแล้วแต่ปีกมันยังสวยอยู่เลยพระองค์ท่านเลยมีพระราชดำริค่ะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เอาไปทำเป็นเครื่องประดับสิเพราะว่าถ้าเอาไปขัดเกลานะคะเอาไปทำให้มันดีมันสวยนะมันสวยได้มันแวววาวได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นเครื่องประดับปีกแมลงทับขึ้นมา มีสมาชิกของศูนย์ท่านหนึ่งค่ะซื้อเป็นกำไลปีกแมลงทับสวยมากน้องป่านสวยมากจริงๆนะคะแล้วเขาก็เอาไปทำเป็นเครื่องประดับหลายๆอย่างเราสามารถไปดูได้ที่นี่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผลงานหัตถศิลป์จากฝีมือช่างสถาบันศิริกิติ์นะคะลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยเลยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ยังให้การช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้เสริมเพื่อเป็นการรักษาต่อยอดแล้วก็อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะลองเข้าไปที่นี่ดูค่ะจะเป็นแหล่งที่รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมและวิจิตรการตาวิจิตรศิลป์ทุกอย่างของประเทศไทยอยู่ณที่นี่เลยค่ะ
2: ค่ะสนใจคำหนึ่งที่พี่ไอพูดว่าลูกชาวนาทุกคนเนี่ยสามารถเป็นศิลปินได้เหมือนบ้านเราเนาะความเป็นศิลปินของคนไทยเนี่ยมันอยู่ในตัวอยู่ในวิถีชีวิตแต
3: ่
2: ว
3: ่
2: าพระองค์ท่านทรงเปลี่ยนความเป็นตัวตนความวิถีชีวิตให้กลายเป็นอาชีพของคนไทยได้
3: ใช่ค่ะ
2: นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่แนะนำเนาะอย่างถ้าวันนี้วันหยุดก็สามารถ เดินทางไปได้
3: ไม่ไกลค่ะจริงๆแล้วที่น้องป่านพูดอะค่ะถูกเลยพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็น DNA ของคนไทยแล้ว DNA ของคนไทยก็อยู่ในที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดิน
2: นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนำเลยนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะที่คุณอมรินทร์มีโอกาสได้มาทำงานนะแล้วก็ถือว่าได้มาค้นคว้าข้อมูลในเชิงลึกเนาะแล้วก็เอามาสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับคนไทยอีกหลายๆคนได้ทราบถึงพระกรณียกิจตรงนี้นะคะแล้วก็ทราบมาว่าการทำงานของคุณอมรินทร์เนี่ยคือไม่ได้แค่เฉพาะค้นหาข้อมูลหน้าจออย่างเดียวหรือว่าในตำรายอย่างเดียวแต่ทราบว่ามีการไปลงพื้นที่ด้วยในแต่ละครั้งใช่ไหมคะการลงพื้นที่เนี่ยก็จะไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในความรู้สึกที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหรือว่ามองพระองค์ท่านเป็นแม่ของแผ่นดินตรงนี้คุณอมรินทร์ไปสัมผัสความรู้สึกกับพี่น้องประชาชนคนไทยมาอย่างไรบ้างคะ
3: จากการที่ได้ลงพื้นที่นะคะสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนเนี่ยไม่ได้มีอยู่เพียงในคำพูดนะคะบางคนเนี่ยเขาสื่อออกมาเขาสื่อได้จากสีหน้าแววตาน้ำเสียง
2: ค่ะ
3: บางคนร้องไห้ออกมาเลยไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์ต่อได้ก็มีต้องไปเขาเรียกว่าหลายๆคนเขาเรียกว่าทำใจเพราะว่าการสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยหลายๆคนจริงๆนะคะก็เห็นได้ว่าความรู้สึกแล้วก็เรื่องราวที่ประชาชนถ่ายทอดออกมาเนี่ยออกมาจากใจจริงๆแล้วก็หลายๆคนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยยังคงจดจำเรื่องราวที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลได้บางคนเนี่ยเป็นประชาชนคนนั้นเลยค่ะที่ได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความประทับใจบางคนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระราชกรณียกิจในภาพใหญ่นะคะแต่ว่าจะเล่าถึงในเรื่องเล็กๆที่มีความหมายกับชีวิตของพวกเขาอย่างเช่นการสร้างอาชีพการทำให้พวกเขามีรายได
2: ้
3: การที่ทำให้เขาได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีหรือพูดง่ายก็คือได้รับโอกาสต่างๆรวมถึงทางการศึกษาด้วยนะคะคือสิ่งเหล่านี้กลายเป็นความทรงจำที่อยู่กับครอบครัวของพวกเขามาจนถึงปัจจุบันหลายๆครอบครัวเนี่ยนำรูปที่ถ่ายกับพระองค์ท่านเนี่ยมาด้วยสร้างความประทับใจจริงๆบางทีตัวดิฉันเองที่สัมภาษณ์เนี่ยยังต้องแอบซับน้ำตาเลยเพราะว่าฟังไปแล้วก็นึกภาพตาม คือตัวเราเองเนี่ยทำงานตรงนี้อาจจะง่ายต่อการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพระองค์ท่านแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะรับรู้มากนักจนได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าตรงนั้นเป็นประสบการณ์ตรงที่สร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความผูกพันไม่รู้ลืมให้กับพวกเขาจริงๆค่ะแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนทำงานประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดิฉันรู้สึกมากที่สุดเลยก็คือตอนนี้ค่ะไม่ได้ทำหน้าที่แค่นำข้อมูลไปสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้เท่านั้นนะคะแต่ว่ามีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวจากประชาชนเนี่ยกลับมาแล้วก็นำมาสื่อสารต่อด้วยแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าทำไมเนี่ยพระราชกรณียกิจจึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนค่ะและสิ่งที่ประชาชนสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือความรักความผูกพันแล้วก็ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงทำเพื่อประชาชนมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังเนี่ยควรที่จะได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานต่อไปด้วยค่ะน้องปาน
2: ค่ะแล้วในความรู้สึกส่วนตัวของพี่ไอเองล่ะคะในฐานะประสบกรณิกรความรู้สึกต่อพระองค์ท่านทั้งก่อนที่จะมาทำงานแล้วก็พอได้มาเป็นคณะทำงานมีความรู้สึกตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะถ้ามองในฐานะที่เป็นประชาชนคนนึงนะคะเป็นคณะทำงานและเป็นข้าราชการด้วยก็หลายหมวกเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยมีแค่ความรู้สึกเดียวเลยนั่นก็คือความรู้สึกรักแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจริงๆค่ะคือดิฉันเนี่ยจะได้เห็นพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทเพื่อประชาชนในทุกพื้นที่นะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในระยะสั้นการสร้างอาชีพหรือว่าการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเนี่ยให้ดีขึ้นและถ้าจะสังเกตไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นน
2: ะ
3: ยังรวมหมายถึงทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะหลายๆเชื้อชาติหลายๆสัญชาติเลยพระองค์ท่านก็ไม่เคยที่จะแบ่งแยกคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคิดเลยว่าเป็นเรื่องของการต่อชีวิตเป็นในเรื่องของการชุบชีวิตและหลายๆคนเนี่ยมีชีวิตใหม่จากการช่วยเหลือของพระองค์ท่าน เรียกได้ว่าความรู้สึกว่าพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีคำไหนที่จะมาทดแทนคำนี้ได้เลยจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คิดว่าสำคัญที่สุดค่ะก็คือการที่เอาจริงๆเราทุกคนนี่แหละที่ทำหน้าที่เป็นข้าราชการนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือเราสามารถตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของท่านได้ด้วยการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะน้องป่าน
2: ค
3: ือทำให้ประชาชนด้วยแล้วก็ทำให้องค์กรของเราด้วยแน่นอนว่าสิ่งนี้จะเป็นการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทได้อย่างจริงใจแล้วก็อย่างเต็มความสามารถที่สุดค่ะ
2: ค่ะในฐานะที่วันนี้นะคะ12สิงหาคมทางคณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติพี่ไอมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้ไหมคะ
3: ค่ะวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะจริงๆเราไม่อยากจะให้รู้สึกว่ารักแม่เฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นนะคะอยากจะให้จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่เป็นสัญลักษณ์ได้แต่ว่าอยากจะให้เราเนี่ยรักแม่ในทุกๆวันไม่ใช่แค่แม่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นนะคะบางคนเนี่ยเป็นแม่ผู้ให้อาชีพแม่ผู้ให้ชีวิตแม่ผู้ให้โอกาสรวมถึงพระคุณของแม่แห่งแผ่นดินของเราด้วยนั่นก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงของเรานั่นเองค่ะก็อยากจะให้หลายๆคนค่ะใช้โอกาสนี้แล้วกันนะคะในการแสดงความรักความห่วงใยต่อคุณแม่ที่เราได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นการง่ายๆเลยบอกรักกันใครที่ไม่เคยบอกรักกันเนี่ยจริงๆแล้วพอเราดูข่าวหลายๆข่าวเนา
2: ะ
3: รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวสักเท่าไหร่นักนะคะการบอกรักการไปทานข้าวด้วยกันโทรศัพท์ไปพูดคุยหรือว่าแค่รับฟังกันเนี่ยเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เยียวยาหัวจิตหัวใจของคนเป็นแม่จริงๆนะคะถ้าคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยได้ฟังอยู่ก็ต้องสวัสดีคุณแม่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารักคุณแม่ด้วยนะคะเผื่อแผ่ไปถึงคุณแม่ทุกๆคนเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณแม่แทนหลายๆท่านเลยค่ะที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสนะคะอย่างน้อยก็ให้พวกเราเนี่ยได้เกิดมาเป็นบุคลากรที่ดีที่พัฒนาประเทศชาติไปพร้อมๆกันด้วยและที่สำคัญนะคะอยากจะให้ลูกๆทุกคนค่ะให้ความรักแล้วก็ความใส่ใจเพื่อเป็นของขวัญที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับแม่เชื่อไหมคะว่าไม่มีอะไรเลยที่แม่ต้องการนอกเหนือจากสิ่งนี
2: ้วันนี้นะคะเต็มอิ่มนะคะกับทั้งเรื่องของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่พี่ไอนะได้นำมาสื่อสารถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของวันแม่วันนี้นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะนางสาวไอวรินอนันทเมธคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตามวันวันนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่ไอ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กับพวกเรากันในหมุนตามวันครับ
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมากทั้งยังมีพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมอาชีพความเป็นอยู่ของเด็กสตรีและผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งคือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมไทยในหลากหลายสาขาเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรทั้งยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุขโดยได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ผ่านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริเป็นต้นพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระองค์ทรงถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาอันยาวนานได้ยังประโยชน์มหาศาลแก่ราษฎรชาวไทยสืบมาจวบจนถึงปัจจุบันที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: พูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการจัดงานวันแม่แห่งชาติปี2569เราจะไปพูดคุยกับร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชนะครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับ
11: ค่ะ
1: ครับ
11: ท่านคะสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
12: ครับขอบคุณครับก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เนี่ยนะครับสมเด็จพระพันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งปวงชนชาวไทยเรียกว่าแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยนะครับพระองค์มีพระราชสวนีให้สภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยจัดงานวันแม่ขึ้นรวมไปถึงมีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่จากนั้นมาจนถึงวันนี้ก็50กว่าปีแล้วครับ
11: ค่ะ
2: แล้วในส่วนของวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะท่านคะ
12: ครับการจัดงานวันแม่ทุกปีนะครับ12สิงหาเนี่ยเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เราพงศ์ชนชาวไทยให้ความรักให้ความเคารพเพราะพระคุณพระองค์ท่านมีพระคุณหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ต่างๆแต่ละประเภททั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่ๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบดีนะครับว่าแม่อยู่ต่างจังหวัดถึงเนี้ยโอกาสน้อยที่จะได้เรียนหนังสือสิ่งสำคัญที่สุดการที่ท่านได้เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ประสบความสำเร็จเนี่ยรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยถือว่าเป็นปริญญาชีวิตให้แก่แม่ๆเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่ๆแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลครับ
1: พูดถึงการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยครับแล้วก็รวมไปถึงลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบ้างครับท่าน
12: ครับผมกับเรียนเรื่องเกี่ยวกับคัดเลือกแม่ก่อนนะครับเรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีการคัดเลือกอย่างเข้มงวดมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง1จังหวัดเนี่ยจะคัดเลือกมาได้แต่ละแม่เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจังหวัดละคนแค่นั้นเองนะครับแต่ละปีนะครับในส่วนกลางก็เช่นเดียวกันเรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดูแม่แต่ละประเภทนะครับคือมีแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์คือแม่ที่ทำความดีเพื่อสังคมอะไรต่างๆแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์คือลูกทำความดีทำเชิดชูเกียรติให้แก่วงศ์ตระกูลนะครับแม่มานะขยันอดทนขยันหมั่นเพียรแม่เกษตรกรนะครับแม่ผู้เสียสละอย่างนี้เป็นต้นแต่แม่ผู้เสียสละเนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะครับที่เราเป็นรางวัลที่ให้ขวัญและกำลังใจแม่ที่สูญเสียบุตรชายในสนามรบเสียสละเพื่ออธิปไตยของชาติไทยเรานะครับอันนี้เราถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นกำลังใจให้กับแม่ผู้เสียสละครับผมครับ
1: ค่ะแล้วในส่วน
12: ลูกกตัญญูรวมถึงลูกกตัญญูก็มีของนักเรียนประชาชนทั่วไปข้าราชการสื่อมวลชนศิลปินนักแสดงนักกีฬาอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็มีการพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มงวดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็จะได้ไม่มากเลยปีนี้ก็มีผู้ส่งมาจำนวนนับพันรายนะครับเราก็คัดเลือกแค่200คนเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเรานอกจากจะเป็นคนเรียนเก่งเราก็ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความกตัญญูนำตามวัฒนธรรมไทยของเราครับ
1: แล้วในส่วนของสภาสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยครับมีกิจกรรมอะไรภายในงานบ้างครับ
12: ครับสัปดาห์วันแม่เราเปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะครับด้วยการนำอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเรียกว่าโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเนี่ยเรานำอาหารเหล่านี้นะครับไปเลี้ยงพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านราชวิถีโรงเรียนคนตาบอดราชทานต่างๆแล้วก็จะทำพร้อมกันวันที่12สิงหาคมเนี่ยทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดของเราเนี่ยนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ไปดูแลพี่น้องพวกเราที่ยังขาดโอกาสอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเมตตาของพระพันปีหลวงเราครับ
2: ค่ะในส่วนของวันแม่ค่ะทราบมาว่าทางสภาสังคมสงเคราะห์มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิค่ะตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะแล้วก็รายได้จากการจำหน่ายเนี่ยนำไปใช้อะไรบ้างคะ
12: ครับผมขอบคุณมากเลยครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยจะสังเกตนะครับว่าวันแม่แต่ละปีเนี่ยจะเห็นดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์นั่นหมายความว่าดอกมะลินะครับเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ของเรานะครับก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี้ยเกิดจากพี่น้องคนพิการรวมไปถึงหมู่บ้านที่อู่ทองรวมไปถึงแม่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์วันแม่เราเนี่ยเพื่อให้ลูกๆนะครับไปกราบคุณแม่นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่เนี่ยสำคัญกับเราทุกวันแม่ให้ชีวิตเรามาดังนั้นเนี่ยคุณค่าของแม่เนี่ยพระคุณของแม่เนี่ยหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดจะประมาณวันหนึ่งวันสำคัญของแม่ก็คือวันแม่แห่งชาติดังนั้นก็อยากให้ลูกๆทุกคนนะครับนำผลิตภัณฑ์เป็นดอกมะลิผลิตภัณฑ์จากสภาสงเคราะห์เนี่ยนำไปกราบแม่ตั้งแ 10บาทอนุบาลก็สามารถซื้อได้นะครับ10บาท50บาทรวมไปถึงพานพุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งมงคลที่เราประดิษฐ์กันจากพี่น้องคนพิการและแม่บ้านต่างจังหวัดที่ทำมาเนี่ยเราทำไปประกอบพิธีนำไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดสักเกตเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกลูกก็นำไปกราบคุณแม่ให้แม่ชื่นใจแต่อยากให้รักแม่ทุกวันนะครับลูกๆครับอยากให้รักแม่ทุกวันและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกมะลิเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งให้กับพี่น้องคนพิการของเราที่ประดิษฐ์ขึ้นมานำรายได้นี้ไปดูแลครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็นำไปทำบุญนะครับไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสไปทุนการศึกษาอะไรต่างๆอย่างเนี้ยก็ถือว่าได้ทำบุญกับสภาสังคมครอบไปด้วยครับ
1: ถือว่าได้หลายต่อเลยเนาะในการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลินะครับ
2: ถูกต้องค่ะ
12: ครับผมครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านเชิญชวนนะคะอุดหนุนดอกมะลิแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่รวมไปถึงแนะนำมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยค่ะ
12: ครับขอบคุณครับก็จากการที่เราพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติมาแต่ละปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เนี่ยนะครับจนปัจจุบันเนี้ยเราพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติไปทั่วประเทศเนี่ยนับหมื่นท่านนะครับเราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินขึ้นเพื่อจะได้รวบรวมแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีเนี่ยมาทำกิจกรรมสาธารณกุศล

0: มาร่วมพูดคุยกับทางหมุนตามวันนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
1: ขอบคุณ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวัดมะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะครับและเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับล่าสุดของประเทศไทยเราซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเสรณีนาวงศ์นะครับผู้สื่อข่าวสวทนครศรีธรรมราชซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
0: คุณเสรณีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเสรณีคะอยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศของการฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลกหน่อยค่ะในเรื่องของการเจริญพระพุทธมนต์การสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและการเจริญจิตตภาวนาในช่วงวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาค่ะ
3: ค่ะก็หลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าหลายๆคนนครก็จะเรียกกันว่าวัดพระธาตุวัดพระบรมธาตุ
0: ค่ะ
3: ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วในวันที่26บรรยากาศ25ก่อนในวันนั้นก็คือหลังประกาศปุ๊บมีพี่น้องประชาชนก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณลานโพของวัดก็ทุกคนต่างโห่ร้องด้วยความดีใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ปลื้มมากๆเพราะว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้มันไม่ได้ง่ายเลยค่ะต้องใช้ระยะเวลานานกว่า10ปีและหลังจากนั้นก็มีการฉลองสมโภชในวันที่26 27ก็มีการตักทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าค่ะเนื่องจากสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาด้วยทีนี้กิจกรรมมันก็เลยสอดรับกันไปหมดเลยค่ะก็มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปในตอนเช้าในช่วงบ่ายก็มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยเปิดห้องแสดงถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้แล้วก็ในวันนั้นค่ะก็มีท่านรองพิพัฒน์ราชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็เจริญจิตตภาวนาค่ะเนื่องในเทศกาลของวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาแล้วก็การเฉลิมฉลองสมโภชในการที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะหลังจากนั้นก็มีการแสดงโนราจากน้องๆเยาวชนโนราบูชาพระบรมธาตุกว่า400ชีวิตค่ะแล้วก็ในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีการแสดงโขนด้วยตอนพระรามราชาพิเศษก็เป็นการเฉลิมฉลองนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งบรรยากาศในวันนั้นนะคะก็มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวนครศรีธรรมราชเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงสังเกตได้จากทะเบียนรถแล้วก็การพูดคุยจากสุราษฎร์ธานีจากสงขลาค่ะก็เดินทางเข้ามาร่วมฉลองสมโภชแล้วก็ร่วมสักการะพระบรมธาตุเพราะว่าจากการที่พูดคุยอะค่ะคือเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาของชาวนครแล้วก็ชาวภาคใต้มีบางส่วนค่ะพอเมื่อได้ทราบว่าวัดพระมหาธาตุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็เดินทางมาเพื่อที่จะชมความงดงามของโบราณสถานที่ถือว่ามีความโดดเด่นตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในเกณฑ์2ข้อของขององค์การยูเนสโกอะค่ะก็ต่างส่วนก็ต่างที่จะมาชื่นชมความงดงามค่ะ
0: ค่ะจำบรรยากาศของวันประกาศได้เลยเนาะขนาดเราไม่ได้อยู่ในพื้นที
3: ่
0: เรายังดีใจตามด้วยเลย
3: เต้นมากมากเลยคือ
1: การประกาศในช่วงที่เป็นเกี่ยวกับทางศาสนาพุทธพอดีเนาะแล้วก็มันประจวบเหมาะกันไปหมดเลยนะครับวันนั้น
3: ใช่ค่ะก็คือทางจังหวัดเองค่ะก็มีกิจกรรมที่สอดรับก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าประมาณช่วงนี้จะมีการประกาศมีการประชุมที่ปูซานแล้วก็จะประกาศว่าพระมหาธาตุทีนี้มันประจวบกับในช่วงนั้นก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เลยจัดกิจกรรมสอดรับกันหมดเลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับทีนี้ครับอยากจะทราบหน่อยครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทางภาครัฐเองรวมถึงทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีแผนในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาต่อยอดมรดกโลกแห่งนี้อย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ที่ ห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการที่ทางจังหวัดเองค่ะได้มีการ

0: นำจิตอาสานำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอะค่ะไปทำความสะอาดบริเวณรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อที่จะให้รักษาความสะอาดเอาไว้เพราะว่าท่านรองผู้ว่าท่านวิทยาเขียวรอดค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าการดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองด้วยเพราะว่าแน่นอนประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาณวันนี้เองดิฉันก็ได้มีโอกาสไปที่วัดพระมหาธาตุเหมือนกันก็นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามายังไม่ขาดสายนะคะยังเยอะอยู่เช่นเคยเพราะว่ารถก็จะไม่มีที่จอดบริเวณแถวหน้าวัดนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าค่ะก็ได้กล่าวว่าการที่การประกาศเป็นมรดกโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่การรักษาเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็ทางจังหวัดเองค่ะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะในการที่จะดูแลเรื่องของวัดพระมหาธาตุการเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆอะค่ะแล้วก็มีการหาเรือในการกำหนดมาตรการในการเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาโรงแรมร้านอาหารต่างๆที่อยู่บริเวณในตัวเมืองของนครศรีธรรมราชล่าสุดก็คือเต็มในช่วงวันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะต่อไปอีกหลายน่าจะอาจจะเป็นปีหรือหลายปีเลยค่ะซึ่งก็จังหวัดก็มีการรองรับหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางจังหวัดเองก็มีการที่จะเตรียมทำรายงานที่จะส่งไปยังยูเนสโกในเรื่องของการดูแลวัดพระมหาธาตุอย่างเช่นการซ่อมแซมบูรณะบางส่วนแล้วก็การที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในรูปแบบของดิจิทัลอันนี้เป็นเรื่องของที่จังหวัดจะต้องทำต่อเพราะว่าเพื่อที่จะให้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยได้รู้ว่าในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีโบราณวัตถุแบบไหนมีค่าแบบไหนบ้างอะค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณเสรณีคะอยากจะให้คุณเสรณีเชิญชวนหน่อยค่ะทั้งนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะให้ไปนมัสการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมรดกแห่งแรกมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้กันหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็เชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่มาร่วมสัมผัสความงดงามของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเดินทางมาไม่ยากนะคะตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเลยซึ่งก็เป็นศูนย์รวมศรัทธาแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะก็มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนอกจากนี้ค่ะนครศรีธรรมราชยังมีดีอีกหลายอย่างนะคะมาชมบ้านชมเมืองชมสถาปัตยกรรมโบราณนะคะเรียนรู้อารยธรรมต่างๆนะคะและถ้าเกิดท่านใดมานครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้มากราบพระธาตุพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็ถือว่ายังมาไม่ถึงนะคะเพราะว่ามันมีคำนึงที่บอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครท่านจึงมาเจอกับคำนี้ค่ะ
1: คนลุกเลยนะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเสรณีนาวงศ์ผู้สื่อข่าวสวทนครศรีธรรมราชค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตำวันนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: เอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะคะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
2: ผมอัตพรปานกลัดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริว่าการเรียนรู้คือพลังสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้โดยไม่จำกัดวัย หรือช่วงชีวิตทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุต่างสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้หากได้รับโอกาสอย่างเหมาะสมจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าองค์ความรู้มิได้ดำรงอยู่เพียงในตำราเรียนแต่แฝงอยู่ในภูมิปัญญาของราษฎรในงานทอผ้างานหัตถศิลป์และวิถีชีวิตที่สั่งสมจากประสบการณ์อันยาวนานโครงการศิลปาชีพจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยมีพระราชดำริที่ทรงส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันสร้างโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ขณะเดียวกันยังเอื้อให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถดำรงอยู่ร่วมกับสังคมสมัยใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ราษฎรสามารถอ่านออกเขียนได้อันเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เรื่องราวแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดการเติบโตจากการแบ่งปันและการสืบสานองค์ความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไปอย่างไม่รู้จบ
6: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้า ให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะในวันพุธที่12สิงหาคม2569นะวันแม่แห่งชาตินะท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามฟังรายการของเราอยู่ทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็ทาง Facebook Live นะฮะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะฮะมีประเด็นปัญหาก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้จะได้หาช่องทางช่วยเหลือกันนะฮะหรือแม้แต่ในขณะเดียวกันนะฮะใครที่อยากจะอวยพรนะฮะอยากจะอวยพรคุณแม่เนื่องในวันแม่นะฮะเนื่องในวันแม่ก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาผ่านทาง Facebook Live ก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหน้าจอบอกรักออกอากาศก็ด้วยความยินดีเลยนะฮะเราส่งเสริมเรื่องของความรักความครอบความรักความห่วงใยความกตัญญูกันในครอบครัวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะเบอร์02ก็มีค่ะก็คือ022769717และ022769721นะคะ5หมายเลขโทรศัพท์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดต่อเข้ามาในรายการของเราหรืออยากจะติดต่อกันผ่านจดหมายก็ได้นะฮะจดหมายไปรษณียบัตรก็ส่งเข้ามาได้นะบางท่านถนัดอย่างนั้นหรือว่าอยากจะเขียนกลอนส่งมาให้ปุ๊กอ่านก็เขียนส่งมาได้ค่ะส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะทีมงานกลขยะหลังไมค์ของเรานำทีมโดยหัวหน้าชุมจิรพรแว่นประชาน้องนิกนภชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อนะฮะพี่ทวนชัยคำรอดก็รอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะเราอยู่ตรงนี้ทุกวันนะฮะคุณผู้ฟังพุธถึงอาทิตย์เลยค่ะแต่หากแม้ว่าไม่ได้ออกอากาศนะฮะแต่ทีมงานหลังไมค์ของเราก็พร้อมรอรับสายจากทุกท่านค่ะแล้วก็เนื่องในวันนี้นะฮะเป็นวันแม่แห่งชาติพวกก็ขออนุญาตนะได้นำคำขวัญวันแม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยคำขวัญวันแม่2569พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะนี่ก็เป็นบทกลอนนะฮะที่ไพเราะมากๆนะแล้วก็ชวนให้พวกเราได้น้อมรำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะหรือว่าพวกเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะฮะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านด้วย12สิงหาคมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นวันแม่แห่งชาตินะฮะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่นะฮะคิดถึงคุณแม่บางท่านบอกโอ้ยคุณแม่ยายไม่อยู่แล้วคุณแม่ยายไปแล้วยายก็71แล้วนะฮะแฟนรายการเรารุ่นนั้นเยอะนะฮะคุณผู้ฟังรุ่น70 60เนี่ยนะ80ก็ยังมีนะฮะคุณผู้ฟังใครที่ฟังรายการอยู่แล้วคิดว่าอายุมากกว่า80ปีช่วยโทรมาหน่อยนะพี่ทุนชัยกับปุ๊กจะนั่งนับกันนะครับว่าวันนี้แฟนรายการที่อายุมากกว่า80ปีเรามีเยอะขนาดไหนนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราก็พร้อมต้อนรับนะฮะเพราะว่าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ อยากจะให้นะฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนของเราเป็นสื่อกลางให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะแล้วก็ในวันแม่ปีนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับน้อมรำลึกนะฮะน้อมรำลึกถึงกลอนของท่านสุนทรภู่นะคะกวีเอกแห่งแผ่นดินสยามเราจากเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีบทกลอนที่เกี่ยวกับแม่นะฮะคุณผู้ฟังจับจิตจับใจมากนะฮะน้องนิกหามาให้ก็เลยขออนุญาตอ่านออกอากาศเลยนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะก็เป็นบทกลอนของท่านสุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้ว่าแม่รักลูกแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักใครอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ก็แต่กายนี่นะคะไม่ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะแต่จิตใจก็ยังระลึกคิดถึงแม่เสมอนะคะเพราะว่าคือในตัวลูกทุกคนนะคุณผู้ฟังที่เคารพในตัวลูกทุกคนก็เต็มไปด้วยชีวิตจิตวิญญาณเลือดเนื้อของคุณแม่นะคืออันนี้พูดได้เพราะเป็นแม่แล้วนะเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยนึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะนึกแล้วไม่ค่อยเป็นรูปธรรมแต่พอได้มีโอกาสเป็นแม่เนี่ยชัดนะฮะคุณผู้ฟังชัดเลยนะฮะเพราะว่าทุกอย่างอะฮะตั้งแต่รู้ว่าลูกตั้งท้องนะคุณผู้ฟังพี่ทุนชัยก็ต้องแบ่งให้ลูกหมดฮะเลือดเราก็ต้องแบ่งให้ลูกเนื้อกระดูกพวกว่ามันก็มาจากเราเนี่ยที่แบ่งให้ลูกหมดหรือแม้แต่อาหารที่เรากินไปมื้อต่อมื้อมันก็ต้องแบ่งมาให้ลูกทุกอย่างที่แม่มีแบ่งให้ลูกหมดทุกอย่างนะฮะฉะนั้นตราบใดที่ต่อให้แม่ไม่อยู่แต่ลูกอยู่ก็เหมือนแม่อยู่นะฮะเพราะว่าทุกหยดเลือดของแม่ทุกเซลล์ของแม่ก็ถ่ายทอดไปสู่ตัวลูกอยู่แล้วนะฮะความสำเร็จนะความสำเร็จในชีวิตของพี่น้องประชาชนของคนเราอาจจะมีมากมายนะแต่พวกว่าสำหรับคนที่เป็นลูกผู้หญิงนะฮะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งในชีวิตก็คือเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเราได้ทำให้มีคนเกิดขึ้นมาได้นะฮะมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะบางทีมันก็เหลือเชื่อนะฮะคุณผู้ฟังเราช่วยกันนะฮะในเมื่อทำให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้เป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองให้ได้จะได้ไม่ทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจตัวเองนะถ้าคนเป็นคนดีเนี่ยมันก็จะได้เติบโตมาอย่างปลอดภัยไม่ต้องไปอยู่ในคุกในตารางหรือว่าไม่ต้องทำอะไรที่ลำบากเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นด้วยเนาะคุณผู้ฟังมาเลยค่ะมาที่สายของคุณอัญชิรานะคุณอัญชิรานี่บอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยเรื่องอะไรมาคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญชิรานะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไว้ยังไงวันนี้มีอะไรจะขอความช่วยเหลือจ้าคุณแม่ใช่ไหมหมายถึง
2: ก็ไม่ได้อยาก
1: อ่ะตกลงไม่ได้อยากให้ช่วยใช่ไหม
2: ก็ไม่รู้จะให้ช่วยเรื่องอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวถ้าไม่ต้องอยากให้ช่วยอะไรก็ยังไม่ต้องช่วยก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะเห็นบอกว่าเป็นลูกสาวใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออดูแลคุณแม่ด้วยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
1: ่เออแล้ววันนี้อยากจะได้ไปไหว้คุณแม่ยังคะกราบคุณแม่หรือยังคะ
2: ไหว้แล้ว
1: น่ารักมากคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
2: 86ค่ะ
1: เออเห็นบอกว่าคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยใช่ไหม
2: เป็นอัลไซเมอร์ระดับสูงแล้ว
1: ระดับสูงแล้วเห็นบอกนอนติดเตียงด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีบัตรคนพิการประเภท3แล้วด้วยใช่ไหมพิการทางการเคลื่อนไหวเพราะนอนติดเตียงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องขอความช่วยเหลือนะอัญชิราพี่ที่เขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์อยู่โรงพยาบาลสิริราชชื่อพี่ถัปปณีเขาติดต่อมาที่รายการของเราเขาบอกแม่หนูลำบากอยู่ลำบากน่าจะขอเตียงไปให้แม่นอนจะได้สบายเออนั่นแหละแล้วทำไมถึงว่าไม่รู้จะขอความช่วยเหลืออะไรให้แม่ล่ะลูกนึกออกยัง
2: ที่บ้านมันเป็นเหมือนเตียงเด็กอ่ะเตียงเล็กๆไม่ใช่เป็นเตียงผู้ป่วยอ่ะถ้าเตียงผู้ป่วยมันก็จะแบบว่าปรับได้อะไรได้อย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วตอนนี้นึกออกยังว่าเราจะขออะไรให้แม่เรา
2: ก็น่าจะขอเตียงอะค่ะ
1: โอ้โชคดีนึกออกอารมณ์ดีนะลูกสาวอารมณ์ดีแม่เล่นเอาพี่ข้างหลังตกเก้าอี้เลยนะพี่ข้างหลังบอกว่าเอาตอนแรกบอกว่าคนโทรมาบอกจะขอเตียงให้แม่หนูพอมาถามลูกสาวบอกไม่รู้จะขออะไรเอา ขอสิถ้าเกิดในขณะที่เราไม่ไหวจริงๆอะนะเราขอได้อยู่นะฮะอัญชิราทุกวันนี้ทำมาหากินอะไรจ้ะอัญชิรา
2: ไม่ได้ทำค่ะออกจากงานแล้วอ
1: ่ะแล้วได้อะไร
2: งานได้ประมาณ3ปีแล้ว
1: แล้วได้อะไรกินล่ะไม่มีงานทำแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวกินล่ะจ๊ะ
2: ก็น้องสาวคนเล็กก็ให้ 4,000 น่ะ
1: อ๋อน้องให้กินให้ใช้
2: ใช่แต่มาพูดถึงว่าพอไหมมันก็ไม่พอหรอกแต่ของเรามันก็เก็บเงินเก็บกินเงินเก็บของเราไปทุกวันทุกวันน่ะจนดีแล้วว่าเรามีเงินเก็บถ้าไม่มีเงินเก็บแล้วทำยังไงล่ะแย่เลยเนี่ยคนนู้นก็ไม่มีเวลาคนนี้ก็ไม่มีเวลาบอกโกงๆนะว่าพี่น่ะเครียดมากนะเครียดไปไหนก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปสังคมก็ไม่มี
1: เพราะเราต้องดูแลแม่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ขนาดจะไปหาหมอยังไม่มีเวลาเลยหมอก็คลินิกก็บอกว่าเต็มให้มาเช้าๆบอกเราไม่มีเวลาเราขอคนหนึ่งได้ไหม
1: ที่เราไม่มีเวลาเพราะว่าเราต้องดูแลคุณแม่อย่างนั้นเหรอคะหรือยังไง
2: ใช่ตื่นตั้งแต่ตีห้าน่ะถ้าเกิดเอาแม่ไปโรงพยาบาลก็ตื่นตีสี
1: ่โอ้ดีมากเลยนี่ได้ดูแลคุณแม่อย่างดีเลย
2: กว่าจะเสร็จนะหุงข้าวทำกับข้าวอาบน้ำอาบผ้าให้แกนะของแกเสร็จอะ
1: จ้ะ
2: อะไรเรียบร้อยหมดซักผ้าซักผ่อนของแกหมดเรียบร้อยอ่ะฝากเราจะได้กินแล้วกว่าจะได้เราจะได้โอ้โหเหงื่อแล้วเปียกไปทั้งตัวเปียกเป็นน้ำเปียกจนเหม็นตัวเองอ่ะฝากตัวเองจะได้อาบน้ำอาบผ้าเสร็จกว่าจะได้กินข้าวลงมือเสร็จเบ็ดเสร็จ10โมง
1: หรือนั้นถามหน่อยได้ไหมนี่ถ้าไม่มีเราทำแม่จะเป็นยังไงจ๊ะ
2: ก็น้องก็คงจะจ้างมั้งถ้าจ้างก็โอ้โหก็คงจะแย่ยิ่งกว่านี้อีกน้องก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนร่ำคนรวยเขาก็ต้องกินต้องใช้มีภาระเลี้ยงลูกเขาอีก
1: แล้วคิดว่าถ้าคน
2: เขาให้ก็ดีแย่แล้วเนี่ย
1: ถ้าคนมาดูแลคุณแม่จะดูแลได้เหมือนพี่ดูแลไหมคิดว่าน่าเขาจะไหวเหมือนพี่ไหม
2: เขาก็คงไหวแล้วมั้ง
1: จะ
2: มันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาก็รักแม่ลูกรักด้วย
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดจ้างคนอื่นมาดูแลคุณแม่เรานี่จะเหมือนเราดูแลไหมจ๊ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ
1: ต้องลุ้นดูเนาะแต่ถ้าเราดูแลแม่เรา
2: เหมือนหรอกเพราะยังไงมันก็ไม่เหมือนหรอกมันไม่ใช่ญาติโกโหติกาของเขาเนาะไหนจะเก็บหนักเก็บเบาอีกอ่ะน้ำเลือดน้ำหนองน้ำอึน้ำฉี่น้ำหลูกน้ำลายอะไรก็แล้วแต่น้ำอาจมทั้งหลายอ่ะเขาจะทำได้ไหมล่ะ
1: ฉะนั้นพี่อัญชิราในฐานะเป็นลูกนะเราก็เลยทำได้อย่างเต็มที่สบายใจมากกว่าเขาละกันเพราะนี่แม่เราใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ยังไงมันก็แม่เราถึงเขาจะไม่รักเราเราก็ไม่ได้รักเขามากมายหรอกก็การดูแลมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันโดนมาเยอะ
1: แต่เราก็ดูแลเขาในยามบั้นปลายถึงไหมนี่แหละทำหน้าที่ลูกดีที่สุดแล้วดีแล้วดีแล้วถูกต้องนะแสดงว่าพี่ก็เป็นคนที่ใช้ได้เลยนะพี่อัญชิราพูดจริงๆนะถือว่าเป็นคนมีคุณธรรมคนหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้รับสิ่งดีๆในความรู้สึกเราอะนะไม่ได้รับสิ่งดีๆมากนักแต่ก็ไม่ได้ทำให้พี่แบบอกตัญญูแบบเอ้ยไม่เอาละฉันไม่ดูละไม่พี่ยังรู้ตัวพี่เป็นลูกแล้วก็ทำหน้าที่ลูกอย่างดีนี่ปุ๊กขอชื่นชมพี่อัญชิรามากๆเลยนะที่รับผิดชอบหน้าที่ลูกดีมากนะคะ
2: แต่พี่ก็เป็นคนที่แบบว่าก็ไม่ได้ดูอะไรดีเลิศประเสริฐสีถึงขนาด 100% สัก 80% ก็พอเพราะอย่างน้อยๆพี่ทำได้ที่ดีที่สุดพี่ก็ว่าม
1: ันเป็นหน้าที่ทำให้ดีแล้วมากๆเลยเนี่ยลองคิดดูถ้าพี่ไม่ดูดูสิจะมีใครมาดูใช่ไหมล่ะก็เขาก็ทำงานของเขาน้องๆเขาก็จำเป็นของเขาคนละแบบแต่เขาก็ช่วยแบ่งเบาในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้บ้างก็เอาเป็นว่าคนเป็นลูกคนเป็นพี่น้องกันก็ต้องร่วมมือกันในการดูแลพ่อแม่อย่างนี้แหละเนื่องในวันแม่พอดีเลยเอ้าไหนเรื่องเตียงนี่รับทราบแล้วนะพ่อแม่พี่น้องใครอยากจะได้ใครอยากจะบริจาคเตียงให้พี่อัญชิรานี่ก็ติดต่อผ่านเข้ามาได้เลยแต่ในวันแม่เนี่ยอยากจะบอกความรู้สึกจากใจถึงคุณแม่ยังไงบ้างไหมพี่อัญชิรา
2: โอ้ก็เหมือนที่บอกอะค่ะถึงเขาจะไม่ดูแลเราดีถึงเราไม่ได้เป็นลูกรักถึงเราจะไม่ได้รักเขามากมายแต่อย่างน้อยที่บุญคุณที่เขาทำเราออกมาได้ขนาดนี
1: ้
2: ก็ถือว่าก็ดีที่สุดแล้วเราก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วขอก็คงจะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของเขาแล้วแหละ
1: นะ
2: ถึงเขาจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเราก็เหอะ
1: ไม่เป็นไรเรารู้หน้าที่ของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครเขาบอกว่าจะบริจาคนะเตียงให้แล้วเดี๋ยวปุ๊กจะรีบติดต่อไปหาพี่อัญชิราทันทีเลยนะ
2: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วอีกเรื่องนึงค
1: ือ
2: แบบที่ขอติดต่อไว้คือเรามีความเครียดมากแล้วเราแบบว่า เครียดเยอะๆเครียดสุดๆแล้วเราก็ไม่ค่อยมีทางออกอะไรไปไหนเพราะเราไปไม่ได้อย่างน้อยโทรศัพท์เราก็ไม่ค่อยได้แบบอยากดูมากหรืออะไร
1: โทรมาคุยกับปุ๊กก็ได้พี่อัญชิราโทรมาคุยกับรายการเราก็ได้เวลาวันไหนเครียดๆหรือว่ามีเรื่องราวอะไรอยากเล่าสู่กันฟัง
2: คือแบบว่าเราก็ไม่ชอบคุยสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่ชอบแบบว่าเอาเรื่องนี้ไปพูดหรือเอาเรื่องนั้นไปพ
1: ู
2: ด
1: เรื่องนั้นไม่เวลาเราโทรมาคุยกันแต่เราคุยเรื่องอื่นก็ได้ไม่ต้องคุยคุยเรื่องฝนตกน้ำท่วมอะไรทั่วไปก็ได้พี
2: ่ใช่คือว่าอย่างนี้มันก็คือระบายไปส่วนนึงแต่เราชอบแบบคือแบบว่าโลกส่วนตัวมันจะสูงสักนิดนึ
1: ง
2: บางท
1: ี
2: เม
1: ื่
2: อก
1: ่
2: อนทำงานอยู่นะเมื่อก่อนสมัยก่อนคือเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วด้วยสมัยก่อนเราทำงานอยู่เราก็ยังแบบว่าคุยกับเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนได้บางครั้ง
1: แต่เรื่องอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำงานอยู่กับแม่เน
2: า
1: ะก็เลยไม่ได้คุย
2: แล้วเราก็จะไอ้นั่นคุยกับเขาก็เหมือนคุยกับคนบ้าเพราะไม่รู้เรื่องไงแล้วก็พูดไปตามลมตามแรงของเราเป็นบ้าอยู่คนเดียว
1: ไม่เป็นไรว่างๆโทรมาคุยกับพุ๊กโทรมารายการนี้ได้โทรมาคุยเดี๋ยวถ้าวันไหนสายไม่เยอะมากเดี๋ยวเราก็คุยกันหน้าไมค์เลยแต่ว่าทีมงานน้องจุ๋มน้องนิกก็ยินดีที่จะแบ่งเบาความอึดอัดความเหงาในใจพี่อัญชิราเดี๋ยวพวกร้องเพลงให้ฟังด้วย
2: ก็คือแบบว่าเราก็ไม่ค่อยได้อยากจะอะไรปัญหาของเราถึงมันไม่ได้หนักหนาเหมือนกับของคนอื่นเขามากมายเพราะเราก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบอักตะคักขัดสนมากมายอะไรก็ยังพอมีบ้างแต่อย่าพูดถึงว่ามันก็ไม่ถึงแบบโว้ยมีแบบอะไรเงี้ยมันก็ยังคือมันก็อักตะคักเป็นบางสิ่งบางอย่างเนาะ
1: แต่ชื่นชมนะต้องบอกพี่อัญชิราเลยพี่เป็นคนที่แบบความคิดดีมากๆเลยนะคือไม่ทำร้ายทำลายตัวเองนะเราอาจจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่ได้แบบโอ้โหทำให้เกิดความทุกข์ในใจนะเรารู้จักยอมรับ
2: รู้จักพอเพียงเนา
1: ะ
2: ใช่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นนะบางทีอย่างที่หมอเขาพูดคือเราก็เกือบจิตเวชแล้วนะ
1: โอ้โหโทรมาคุยกับพวกปุ๊กได้โทรมาคุยกับพวกปุ๊กได้
2: เราจะเป็นซ
1: ึ
2: มเศร้าซึมอะไรแต่บอกว่าซึมเศร้าอย่างเราอ่ะถึงเราจะรู้สึกตัวแต่เรารู้สึกแต่ว่าพวกเนี้ยพี่ไม่ถือว่ามันเป็นโรคมันก็เป็นแบบอะไรที่เป็นอารมณ์ส่วนนึงคือมันอยู่ที่ใจเราเองอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าไอ้พวกทั้งหลายที่บอกเป็นซึมเศร้าแล้วไปทำร้ายตัวเองหรือไปทำร้ายผู้อื่นอ่ะมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่กระจิตกระใจเราตัวเราเองด้วยน
1: ี่
2: เหม
1: ือ
2: นกันน
1: ี่
2: ว่าจะเป็นขนาดหนักและเราเครียดมากเครียดขนาดหนักนะแต่เราก็ยังแบบว่าบางทีแบบแม่แบบเนี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไม่ทันใจเราหนึ่งสภาพจิตใจของเราหนึ่งแล้วก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วและการดูแลมาตั้งแต่ปางคนหลังหรือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่นะ
1: เ
2: ราก
1: ็
2: กดประมาณผมอยากขยำอยากขยี้แกมากๆหรือบางครั้งอย่างเงี้ยโมโหแบบไม่ได้ดั่งใจ
1: คิดเฉยๆก็พอแล้วนะพอแล้วนะอย่าทำนะ
2: ร
1: ู้
2: ม
1: ัน
2: ก็บาปแต่มันแต่บอกโกงๆนะ
1: เข้าใจ
2: มันก็มีบ้างเหมือนกันนะบางทีแบบแม่งฉันไม่ไหวแล้วบางทีก็แขกปากตะโกนเหมือนคนบ้าไม่อยู่ข้างๆมีข้างบ้านว่าพี่เบาๆหน่อยพี่
1: ทำใจทำใจร่มๆเน
2: า
1: ะเอาอย่างนี้ปุ๊กขอว่าถ้าหากว่าม
2: ันได้แบบได้แขกปากระบายอ่ะมันก็จะเป็นแบบอะไรมันเหมือนแบบ
1: ไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าพูดคุยกับปุ๊กเนาะพี่อัญชิรานี่ถ้าอยู่ใกล้ๆปุ๊กจะกอดเลยนะโอ้ใจเย็นพี่ทำดีแล้วปุ๊กบอกเลยบุญกุศลที่พี่ดูแลแม่นะวันหนึ่งมันจะต้องปรากฏผลเห็นชัดๆเลยพี่นะพี่ดูแลคุณแม่อย่างเหน็ดเหนื่อยตรงเนี้ยเทวดาฟ้าดินยังไงก็ต้องเห็นนะว่าใครทำอะไรยังไงเนาะอ่ะถือว่าแม่กับเราได้ดูแลกันมาเนาะแต่ไหนแต่ไรอาจจะชาตินี้หรือชาติที่แล้วก็สุดแท้แต่เราก็ถือว่าทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเนาะพี่อัญชิราพบปุ๊กอยู่ใกล้ๆเนี่ยวันไหนอึดอัดลำบากใจมากโทรมาคุยกับน้องนิกน้องฉุมโทรคุยกับปุ๊กก็ได้นะนะพี่นะนะจ๊ะเนาะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นะพี่อัญชิราอ้าวนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆจะกอดให้เลยนะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆจะลูบหลังให้เลยให้กำลังใจกันนะเอาละสูดหายใจลึกๆพี่อัญชิรานะทำตามปุ๊กบอกอ่ะค่อยๆค่อยๆ
2: ไม่หาหมอที่ไหนก็ไม่อยากให้หมอมาคุยถึงเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้คุย
1: ไม่เป็นไร
2: ไม่
1: ได
2: ้ไม่ได้
1: คุยบ้างก็ได้เนาะมันจะได้ระบายออกมาบ้างเอาละพี่อัญชิราจ๋าเดี๋ยวปุ๊กให้พี่อัญชิราได้หายใจลึกๆผ่อนคลายสบายๆเนาะค่อยๆค่อยๆนะเดี๋ยวไปดื่มน้ำล้างหน้าในห้องน้ำเนาะแล้วก็มาเปิดเพลงเบาๆฟังเนาะแล้วมีอะไรโทรมาหาเรานะ นะเราเหลือเรื่องเตียงเนี่ยเราประชาสัมพันธ์ได้แล้วถ้าเกิดใครฟังรายการอยู่เตียงที่ท่านมีอยู่เตียงผู้ป่วยไม่ได้ใช้แล้วติดต่อเข้ามาจะได้ไปแบ่งเบาความทุกข์ของแม่ลูกคู่นี้บ้างเนาะเดี๋ยวน้องนิกน้องจุ๋มรับสายพี่อันธิราไปปลอบให้พี่ปุ๊กหน่อยเน
3: า
1: ะอ
3: ีกอันหนึ่งนะคะที่จะมีอะไรที่จะไม่ใครเครียดได้ฉันชอบมากที่คุยกับน้องจิตเขาไว้อะคือฉันอยากได้หนังสือที่บันเทิงสมองพวกการ์ตูนตลกหรือเป็นหนังสือนิยายแต่หนังสือปรัชญาอย่ามาให้อ่านนะปวดหัวหนักสมองเครียดไม่เอา
1: ได้เดี๋ยวหาหนังสือบันเทิงหนังสือตลกสนุกให้นะได้เดี๋ยวพี่ไปคนที่บ้านพี่พอมีหนังสือนิยาย
3: ตลกแล้วก็เป็นหนังสือนิยาย
1: รับทราบปฏิบัติเดี๋ยวเอาให้ปุ๊กมีอยู่บ้างเดี๋ยวนี้เลิกอ่านไปนานแล้วตั้งแต่งานเยอะนี่ไม่ได้อ่านมาเป็น10ปีแล้วงั้นหลังไมค์รีบเอาเบอร์โทรศัพท์ขอชื่อที่อยู่ด่วนเลยพี่อันธิราอย่าวางสายนะห้ามวางสายนะอ่ะไปขอสายพี่เขาหลังไมค์ไปเลยนะฮะขอชื่อเบอร์โทรที่อยู่เดี๋ยวส่งไปสนีไปให้นะอันนี้เรื่องเล็กเรื่องหนังสือเราแบ่งกันได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังไปที่สายของพี่เฉลิมเกียรติแจ้งไฟสองทางดับจ้ะพี่เฉลิมเกียรติจ้าสวัสดีจ้าพี่เฉลิมเกียรติยังอยู่ไหมจ้าพี่เฉลิมกิติสวัสดีค่ะอาจจะสายหลุดไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังไมค์ประสานนิดนึงคือพี่เฉลิมกิตติบอกว่าแถวหน้าบ้านเลขที่35หมู่4ตำบลศรีสะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมีไฟ2ทางดับ2ดวงนะฮะคนสัญจรก็ลำบากแล้วก็กลัวกันด้วยอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยนะเทศบาลบางเสาธงหรือเปล่านะเดี๋ยวทีมงานเราลองตรวจสอบดูแต่โดยหลักการแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟ2ทางเนี่ยถ้าในอดีตเนี่ยไฟสาธารณะเราก็จะนึกถึงการไฟฟ้านครหลวงเป็นหลักนะฮะเพราะดูแลในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการ3จังหวัดนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องจะอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้านครหลวงแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นนะอีก76จังหวัดก็จะขึ้นกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะแต่ว่าในกรณีนี้สมุทรปราการการไฟฟ้านครหลวงแต่ปกติไฟทางเนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกันคุณเฉลิมกิติคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินชัดเจนพี่เฉลิมกิติขอโทษนะเมื่อกี้ได้ให้รอนานนิดนึงขออภัยนะ
4: จะคุยอะไรไม่รู
1: ้สงสารเขาเขาไม่สบายใจเขากำลังอึดอัดใจเพราะเขาดูแลแม่อยู่คนเดียวเขาก็แม่ก็ป่วยหนักติดเตียงเขาก็เครียดเขาบอกก็นั่งพูดอยู่คนเดียวคนเขาอุดอัดเดี๋ยวนะพี่เฉลิมกิติเนาะก็ต้องให้เขาได้ผ่อนคลาย
4: มีคนดูแลแต่ก็รับเหมาคนเดียว
1: ก็เครียดนะบางทีคนไม่ป่วยแต่ดูแลคนป่วยก็
4: โอ้โหอย่างว่านะครับ
1: เนาะก็อาจจะมีเครียดตามด้วยแต่เห็นพี่เฉลิมกิติบอกว่าไฟฟ้าสองทางแถวบ้านสองดวงดับเหรอจ๊ะ
4: ครับผมนี่แล้วดับไม่ดับเปล่านะกลางคืนนี่มาตุ้มกันนะบางทีผมก็อดไม่ได้ไปฉายไกลเฮ้ยฉายทำไมวะ
1: ทำไมเขาเล่นยากันเลยหรือยังไง
4: ไม่ก็ข้างบ้านเขาต้มนะกระท่อมนะฮะ
1: อ๋อเหรอ
4: ไม่แต่ก็อยากจะให้ทางองค์การอย.มาตรวจสอบอุ้ยก็คือนี่นะทั้งเรือทั้งเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยมาจอดตุ้มมันมีกอไผ่อยู่กอนะมาบางตุ้มไฟมันดับเนี่ย
1: เดี๋ยวพวกจัดให้พวกถามหน่อยพี่เฉลิมกิติตรงนั้นนี่สภ.บางเสาธงไหมขึ้นกับสถานีตำรวจพุท
4: ธบางเสาธงนี่แล้วก็
1: บางเสาธงนะ
4: อบต.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายพยนต์เอี่ยมสะอาด
1: นายพยนต์นามสกุลเอี่ยมสะอาดนะ
4: คร
1: ับ
4: ผมอ๋อ
1: แล้วมันดับมานานแค่ไหนแล้วล่ะพี
4: ่โอ้สองเดือนจะสามเดือนนั่งมีอยู่
1: สองเดือนสามเดือน
4: ไม่มิเตอร์หายเลยนะ
1: อ๋องั้นพวกถามหน่อยพี่เฉลิมกิติเคยมองขึ้นไปไหมหลอดไฟมันยังอยู่ไหมหรือมันไปทั้งหลอดแล้ว
4: ไม่ใช่หลอดไฟไม่อยู่มันเกี่ยวขั้วลงมาห้อยเลยอ่ะ
1: โอ้โหอาการ
4: มันใช้อะไรเกี่ยวไม่รู้ตามดาวไฟดับนี่มันจะต้องดับมันจะมีหลอดคาใช่ไหม
1: คือปุ๊กไม่แน่ใจว่ากรณีนี้เขาขโมยหรือปะขโมยหลอดไฟสายไฟอะไรเปล่าหรือว่ามีคนเจตนาให้ดับเพราะจะได้ทำอะไรได้สะดวกหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้ให้ดับมากกว่า
1: เออเหลือแสดงว่าในปัญหาที่พี่เฉลิมกิติอยากจะขอความช่วยเหลือก็1ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไฟทางดับให้ส่องสว่าง2ช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยนะถ้ารวมกลุ่มมั่วสุมเสพกระท่อมกัญชาหรือยาบ้าอะไรเราก็กลัวเหมือนกันนะใช่ไหมพี
4: ่นี่ยาบ้าเนี่ยมันส่งวิ่งส่งกันมาผมว่ามาต้มเนี่ยแล้วต้มใช่ไหมเดือนนึงในประมาณ8ถังอ่ะ8ถังถังละ15กิโลอ่ะคุณคิดจำนวนน้ำที่มันได้ เดือนละกี่เพาะกี่ร้อยพันกี่พันลิตรกัน
1: ทีมงานหลังไมค์ติดต่อสภ.บางสาวทงให้พี่ปุ้งหน่อยได้ไหมหรือผู้บังคับการจังหวัดสมุทรปราการให้นิดหนึ่งได้ไหมหรือจะเป็นโฆษกนะฮะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้นะคือถ้าเป็นกรณีอย่างนี้หนึ่งตำรวจต้องมาแล้วล่ะสองท้องถิ่นก็ต้องเข้าแล้วทางนายกพยนต์แกพอรู้ไหมพี่เฉลิมกิติ
4: ไม่รู้หรอกครับคือว่า
1: พื้นที่มันใหญ่
4: การแทงถนนเนี่ยคุณเชื่อไหม
1: จ้า
4: เขาไม่สร้างทางตรงข้ามมาเขามาเอารถขึ้นเขามาเข้าทางอบต.พยนต์เอี่ยมกระอาพี่นะก็ทำไมเดือนเขาได้เป็นล้านๆ
1: อ
4: ่ะเขาด้วยมีต้นยากันโอ้โหทั้งดินทั้งโคลนฟักไปหมด
1: ขึ้นนี่คืออะไรขึ้นขอโทษอะไรขึ้นนะฮะ
4: อะไร
1: ที่บอกว่าทั้งดินทั้งโคลนนี่มาจากกรณีของ
4: เมื่อทางหมู่บ้านเนี่ยเขาเอาดินมาถมมาถมหมู่บ้านสร้างไปหกหลังแล้วเนี่ยเข้าทางเนี้ยนะจริงๆเขาจะทั้งตรงกันข้ามแล้วมันสร้างไม่ได้มันติดเอจนประธานไงเขาเรียกกันเท่าไหร่ไม่รู้
1: อันนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคลใช่ไหมฮะเขาเป็นของบุคคล
4: มาของเป็นบุคคลของเนี่ยไอ้นายพยนต์เอี่ยมสะอาดเนี่ยอบต.บริหารเป็นตำบลเนี่ย
1: เดี๋ยวต้องให้ท่านนายกอบต.เลย
4: ผู้ใหญ่บ้านเขาพูดไม่ได้นะชาวบ้านเขาก็ร้องกันไปว่าอะไรเขาไม่ได้เขามีสิทธิ
1: ์มันก็ต้องมีเงื่อนไขกันด้วยไม่ใช่มีสิทธิ์จะทำอะไรถ้าคุณมีสิทธิ์แล้วคุณไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นอันนี้มันไม่ได้นะมันไม่มีทางหรอกถ้าคุณจะทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดการทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำให้คนอื่นลำบากเดือดร้อนอันนี้มีปัญหาอันนี้ต้องคุยกัน
4: เริ่มนะคุณฝนตกเนี่ยกำลังฝนตกเนี่ย
1: จ้าค่ะคือเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ฟังที่เคารพในพื้นที่ของสภ.บางเสาธงเนี่ยทางท่านผู้กำกับชื่อว่าพันตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลนรัตน์ทีมงานหลังไมค์กำลังประสานท่านอยู่นะเราเจอเบอร์โทรศัพท์แล้วกำลังโทรหาท่านอยู่หวังว่าท่านจะรับจะได้ให้ท่านไปช่วยดูให้หน่อยเพราะว่าแถวนั้นชาวบ้านเยอะไหมพี่เฉลิมกิติแถวนั้นชาวบ้านเยอะไหมฮะ
4: ฝั่งนี้ไม่เยอะพอไปตรงนี้สี่ห้าบ้านเลยนะแล้วฝั่งนู้นเป็นตับเลยยามาทางนั้นเลย
1: แล้วมีปัญหาเรื่องคนหลอนหรือว่ามีเหตุอุกชะกันขโมยปล้นจี้อะไรมีไหมฮะหรือไม่มีหรือไม่แน
4: ่มันก็ไม่รู้อ่ะมันมาคือมากันร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมาจอดตุ้มอยู่บางกอไผ่เนี่ยตรงไฟขาด
1: แล้วไม่มีตำรวจสายตรวจอะไรเขาขับมอเตอร์ไซค์วนบ้างเหรอครับแถวนั้น
4: คุณนะคุณออนครับจะมีมอเตอร์ไซค์ได้ไงเขาเสียค่ามาวันมาใช้พูดกันจ้าอยู่หน้าประตูเขาเลยเขาจะขึ้นมันไปเสียตังค์เขายังวะ
1: เดี๋ยวอย่างนั้นมันไม่ได้แล้วนะมันท้าทายประเทศชาติประเทศชาติไปหน่อยแล้วนะเดี๋ยวเอางี้พี่กิต
4: บอกเลยนายกไปบอกแจ้งนายกเลย
1: จ้ะอ้าวไม่ปุ๊กบอกเลยนะคุณผู้ฟังปุ๊กเพิ่งมีโอกาสพูดคุยไปเมื่อน่าจะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะปุ๊กไม่มีโอกาสสัมภาษณ์นะฮะคุณยุทธบางขวางคุณยุทธบางขวางนี่ก็คือคนที่ดูแลนักโทษก่อนเข้าลานประหารนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งนักโทษที่จะเข้าลานประหารนะคุณผู้ฟังที่เคารพก็ต้องเป็นคดีแบบหนักๆอะฮะคดีอุกชะกันแบบร้ายจริงๆอะฮะถึงไปถึงจุดที่ต้องเข้าลานประหารแล้วปุ๊กก็ถามเหมือนกันนะปุ๊กก็ถามทางพี่ยศบางขวางเนี่ยนะฮะว่าพี่ยศไม่ใช่พี่ยศว่ากรณีไหนเนี่ยที่มันแบบโหดจริงๆหรือว่าเป็นอันตรายจริงๆสำหรับคนเราทั่วไปเนี่ยที่เป็นต้นเหตุให้คนไปก่อเหตุร้ายๆเนี่ยคุณผู้ฟังที่เคารพพี่เฉลิมกิติรู้ไหมฮะคุณยุทธบางขวางเขาบอกว่าอะไรเขาบอกยาเสพติดเนี่ยตัวดีที่สุดเพราะว่าพอมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันไปเรื่องข่มขืนไปเรื่องฆ่าคนไปเรื่องโอ้โหมันทำได้ทุกอย่างอะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเมายาอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะไปกันหลายอย่างเลยที่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นเดี๋ยวในกรณีนี้นะฮะคุณผู้ฟังทางรายการของเราจะประสานงานให้นะพี่เฉลิมกิติเนาะแล้วเดี๋ยวเราส่งข่าวกัน
4: คุณออน
1: จ้า
4: ว่ายานี่นะโอ้โหหน้าประตูบ้านเนี่ยริมคลองนะหูจุ๋มนะนะรถสิบล้อก็จะไปไม่หมดมั้งยาเลยที่มาสมอ่ะ
1: โอ้เอาเดี๋ยวดูหลายเรื่องเลยนะแจ้งเข้ามานี
4: ่
1: ทีมงานหลังไมค์นอกเหนือจากตำรวจพี่ปุ๊กฝากนะถ้าเกิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านในอำเภอบางเสาธงก็ได้นะเพราะว่าในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดทุกวันนี้อย่างที่เรารู้ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องเข้ามาช่วยเนาะท่าน
4: คุณออมเนี่ยผมฟังทุกวัน
1: อ๋อฟังรายการปุ๊กใช่ไหมจ๊ะ
4: นี่ฟังทุกวันเลยแต่โผล่กว่าจะจดเบอร์ได้นี่ ฟังไหมจะกี่เดือนเลิกแต่ฝากจะจดเบอร์เนี่ย
1: แล้วตอนนี้จำเบอร์ได้หรือยังคะตอนนี้จำเบอร์ได้หรือยังคะ
4: ผมจดใส่สมุดได้เลย
1: โอ้ดีมากมากดีแล้วดีแล้วมีอะไรก็จะได้โทรหากัน
4: มันยังไงอะคุณปุ๊ก
1: จ้า
4: เที่ยงปุ้มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยเครื่องขยายเนี่ยเปิดวิกฤตแตกเลยผมโทรแจ้งผู้ใหญ่ไปเที่ยว
1: อ่ะเอาอย่างนี้ปุ๊กขอว่านัดกันเลยพี่เฉลิมกิติถ้าเมื่อไหร่เจอพวกยาเสพติดนี่นะให้รีบโทรหาพวกปุ๊กเลยเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นได้หมดไม่ต้องรอให้รายการออกอากาศก็ได้นะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ฟังมาคุยกันทีมงานหลังไมค์กำลังพยายามประสานท่านอำเภออยู่นะจ๊ะเดี๋ยวปุ๊กขอสายพี่หลังไมค์นิดหนึ่งค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้มขายต่างๆนะฮะการเสพการหลอนอะไรต่างๆการอาละวาดนะฮะทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยมาชี้เบาะแสได้เลยนะฮะ0817159551-3ค่ะไปที่สายคุณสุทธินีสักนิดหนึ่งแจ้งความคืบหน้าเรื่องที่ดินตาบอดนะฮะพื้นที่ข้างเคียงขุดดินแบบโอ้โหดูสูงมากทำให้ไม่สามารถเข้าออกได้เลยเรื่องนี้นะฮะทางรายการเราได้ประสานงานไปยังท่านรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านอัยการณรงค์ศิรสันท่านให้คำแนะนำนานล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันพี่สุทธินีคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอท่านอัยการณรงค์แนะนำไปแล้วไปดำเนินการแล้วเป็นยังไง
5: พอท่านทนายแนะนำไปแล้วก็ไป
1: ท่านอัยการ
5: อัยการจังหวัดพัทลุงท
1: ่
5: านก็มาให้คำปรึกษาอย่างดีแล้วท่านก็บอกว่าคือมันต้องมีค่าโน่นค่านี่แล้วก็เลยบอกก็เป็นว่าเป็นผู้ยากไร้ไม่มีตังค์ค่ะจะจ้างทนาย
1: จ้ะ
5: แล้วท่านก็เลยประสานให้กับยุติธรรมจังหวัดค่ะ
1: อ๋อเขาก็จะมีทนายความ
5: แล้วก็ยุติธรรมจังหวัดก็จะจัดหาทีมทนายให้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะฮะพอมีทางยุติธรรมจังหวัดส่งทนายความมาช่วยแล้วผลเป็นยังไงจ๊ะ
5: ทนายความก็เข้ามาดูว่าหน้างานเป็นยังไงอะค่ะก็เดินแล้วที่มันต้องเป็นผืนเดียวกันหรือว่าที่ซื้อมายังไงทนายก็บอกก็มีทางออกค
1: ่ะ
5: มีทางออกหมายถึงว่าทนายจะช่วยได้ในทางหนึ่งทางสองทางสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความหวังเสร็จก็นัดไก่เสียคุยนะคะ
1: จ้ะ
5: ยังไม่ยอมล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมกลางเดือนค่ะ
1: จ้ะ
5: นัดที่สามเลยค่ะดีไปเลยแล้วทีนี้ก็ไม่อยากให้กระทบกระทั่งจิตใจกันนะก็เลยขึ้นอัยการก็ไก่เสียในศาลค่ะ
1: จ้ะ
5: ทางเลยก็เลยยอมค่ะ
1: อัยการไก่เสียในศาลทางจำเลยก็ยอมแสดงว่าเขายอมเปิดทางให้เราเข้าออกแล้วใช่ไหมจ้ะเอาเป็นทางจำเป็นแต่เปิดให้เข้าออกโอ้ถือว่าประสบความสำเร็จดีใจด้วยนะจ๊ะดีใจด้วยนะพี่สุทธินีนะมีอะไรก็ปรึกษากันเข้ามาได้นะโอ้ขอบคุณมากๆที่แจ้งความคืบหน้าแหมเสียดายสัญญาณวันนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะไม่งั้นจะได้คุยกันยาวๆคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
6: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
11: ้ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสวันแม่ขออนุญาตนะอ่านบทกลอนเกี่ยวกับคุณแม่อีกนะมีหลายบทกลอนเลยค่ะเช่นกลอนบทนี้นะคะจากน้องวัฒนามโนภาสคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริกนะฮะขออนุญาตอ่านนะน้องก็ไปโพสต์กันอยู่นะฮะบอกว่าคำว่าแม่แน่แท้หาไหนเทียบดุจเปรียบคงคามหาศาลนมหนึ่งหยดมีค่าอันโอฬารมากกว่าพัสถานและดาวเดือนคุณมารดาอย่างลึกสุดจะเอ่ยสิ่งใดเปรยเท่าเทียมมิมีเหมือนดูแลบุตรสุดสะอาดสุดสวาดมิแช่เชื่อนยามออกเรือนเฝ้าห่วงหาดูแลเอ่ยนะคะนี่ด้วยความรักของคุณแม่นะคะที่มีต่อลูกแล้วก็อีกหนึ่งบทนะคะอีกหนึ่งบทของคุณลิตาคุณลิตาพีนะในวันนี้วันแม่ขอสนับสนุนแต่กลอนบทนี้ก็ตั้งแต่ปี2563นะแต่พวกว่าก็ใช้ได้ตลอดนะตราบใดที่มีวันแม่นะคะรักใดเล่าจะเทียบเท่าพระสุธารักใดหนาจะกว้างกว่าปราศัยรักใดกันสดใสดังนภาลัยรักใดไหนหากมิใช่รักแม่เราหากโลกฟ้าดับสลายไร้ที่อยู่หากฤดูจะไร้ซึ่งการเปลี่ยนผันหากเวลาจะหยุดหมุนลงฉับพลันแต่ความรักจากแม่นั้นไร้เปลี่ยนแปลงขอประนมก้มลงกราบแทบตักอุ่นที่เหนือจุนปลอบประคองแม้เหนื่อยหนาขอน้อมนำคำสอนสั่งแต่เด็กมาเป็นตำราของชีวิตติดตัวไปเอาละค่ะก็ร่วมกันนะในวันแม่แห่งชาติวันนี้ค่ะใครที่มีโอกาสอยู่ใกล้คุณแม่ก็ดูแลกันให้เต็มที่นะฮะอยู่ไกลก็ส่งใจส่งเงินส่งของส่งอะไรที่เราส่งได้นะฮะก็ส่งกันไปส่งเสียงอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังไปที่สายคุณป้ากัลยาณีปิ่นพิพัฒน์ค่ะบอกว่าที่ดินข้างบ้านก็มีการเปลี่ยนเจ้าของนะคะแล้วก็มาออกรังวัดกันใหม่2ครั้งปรากฏว่าล้ำแนวเข้ามาที่ดินคุณป้าค่ะเหตุเกิดที่ตำบลวัฒนานครจังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครตำบลหนองแวงเนาะคุณป้ากัลยาณีขาสวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เป็นจะใดครับคุณป้าขา
12: เพราะว่าจะไปพูดด้วยตัวเองนั่นแหละเพราะว่าฉันเขียนหนังสือไม่มันซับซ้อนอยู่ค่ะ
1: คืออันนี้ป้าจะมาปรึกษาใช่ไหมป้าจะปรึกษาเรื่องที่ดินใช่ไหมจ๊ะ
12: ค่ะ
1: อ่ะงั้นเราจะ
12: แต่เนี่ยก่อนอื่นจะบอกว่าแคนมาให้เขามาวัดให้ทั้งสองครั้งก็เซ็นให้เขาทั้งสองครั้งบางคนเขาว่าโอ้ยเซ็นให้เขาแล้วช่วยอะไรไม่ได้หรอกคนเขาพูดอย่างเงี้ย
1: ปุ๊กถามนิดนึงใจเย็นๆช้าๆป้ากัลยาณีที่ดินแปลงนี้กรรมสิทธิ์เป็นโฉนดเป็นนสสามเป็นสปกเป็นนคเป็นอะไรเอ่ยต้องถามก่อน
12: เป็นโฉนดมั้งคะปีสาม
1: เป็นโฉนด
12: นะเขาออกมาวัดให้
1: ปีสามแปด
12: ก็แปลกใจว่าที่อยู่อาศัยทำไมแค่นี้

0: อ้าวแล้วป้าเซ็นยอมรับทำไมในเมื่อมันล้ำเข้ามาในที่บ้านเราปุ๊กถามนิดหนึ่ง
1: ก็ถึงว่าเพราะความโง่เขาไง
0: เขาพูดว่ายังไง
1: ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
0: เดี๋ยวต้องก่อนเขาพูดว่ายังไงเราถึง
1: เซ็น
0: อ๋อเราไม่ได้อ่านก่อนไม่ได้ดูอะไรเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เขาให้เซ็นก็เซ็นอย่างเดียวเลยค่ะ
0: ฮะแล้วพอเขามาแสดงว่าที่ดินเขาล้ำมาในที่ของเราแล้วป้าพูดกับเพื่อนบ้านว่ายังไง
1: เพราะว่าเขาก็หลักฐานมีอ่ะแต่เขาว่ามันดุ้งเข้ามามันดุ้งมาได้ยังไงหลักฐานมีอยู่แล้วแต่เขาไม่ยอมรับ
0: ฉะนั้นในกรณีนี้ท่านทนายธนวินคะถ้าเกิดที่ดินมันล้ำเข้ามาในที่เราตอนรังวัดเราเผลอไปเซ็นยอมรับด้วยแก้ไขได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ไหมป้า
2: ในขั้นตอนเนี้ยพอเวลาเรารู้แล้วว่ามันเกิดความผิดพลาดอย่างเงี้ยประเด็นที่หนึ่งผมถามก่อนว่าเขามารังวัดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับ
0: ปีไหน
1: ในปีนี้แหละค่ะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้หลักฐานเช่นมีหมดนะคะว่าเอาไปหาจะเอาไปให้ดูหมดเลย
2: โอเคถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเป็นภายในปีเนี้ยสิ่งแรกที่อยากให้ทำนะครับก็คือให้ไปที่ดินแล้วก็ยื่นเป็นคำคัดค้านเข้าไปนะครับว่าในการเซ็นยอมรับวันนั้นเนี่ยเราเซ็นว่ามันมีการมาล้างวัดจริงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพียงแต่ว่าเราขอคัดค้านว่ามันมีการลุกล้ำเข้ามานะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าพนักงานเนี่ยเขาอาจจะออกเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องไปดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลเราค่อยไปฟ้องร้องเพื่อพิสูจน์ว่ามีการลุกล้ำกันหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะคืออย่างเงี้ยค่ะเคยอย่างอีกนี่เขาพูดอย่างนี้เขาว่าพูดตรวจการแผ่นดินมาตรวจดูเฉยๆเนี่ยเขายังว่านะที่ฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้สมบูรณ์นะเขาต้องให้ที่ฉันเนี่ยไปเซ็นที่กรมที่ดินอีกเขาจะมีหนังสือมาให้เขามาให้จริงๆนะแต่ฉันไม่ไปมาให้ทั้งสองฉบับเนี่ยฉันก็ไม่ไปฉันไม่ไปมันเซ็นไม่รู้ไปเซ็นอะไรจึงไม่เข้าใจ
2: มันมีอย่างเงี้ยนะครับคือเอกสารของทางราชการเนี่ยอาจจะต้องอ่านนิดนึงคือในวันรังวัดเนี่ยรังวัดเนี่ยเขามารังวัดจริงเนี่ยเราอ่ะต้องอ่านนิดนึงนะเราเซ็นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า1วันนั้นเราได้มาแสดงตัวตนแล้วว่าเรามาชี้แนวเขตหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือมาบอกว่าให้ไปตรวจสอบแผนที่ว่ามันตรงกันไหมถ้ามันไม่ถูกต้องเราค่อยไปคัดค้านที่ที่ดินก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารในการที่เราจะเซ็นเนี่ยเราอาจจะต้องอ่านว่าเป็นการยอมรับหรือเป็นการแสดงตัวตนว่ามาชี้แนวเขต
1: ฉันก็ไม่รู้แล้วไม่ได้อ่านหลายให้เซ็นหลายใบ
0: ไม่เป็นไรก่อนหน้านั้นไม่ได้รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้มาปรึกษาท่านทนายธนวินก็รู้แล้วฉะนั้นป้าบอกปุ๊กซิหลังจากวันนี้เราคุยกันคือวันพุธที่12สิงหาวันแม่นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เปิดมาวันพฤหัสวันทำการและวันทำการแล้วป้าต้องไปที่ไหนป้าบอกปุ๊กก่อน
1: ไม่ได้ไปแล้ว
0: ไปที่ดิน
1: ไปเลยหรือจะให้ไปหรือคะไม่ได้ไปเลยแหละ
0: ไปดีไหมท่านทนายธนวินงั้นป้าตั้งใจฟังป้าตั้งใจฟัง
2: คืออย่างนี้นะครับถ้าคุณป้าจะคัดค้านว่าการรังวัดไม่ถูกต้องคุณป้าต้องไปที่กรมที่ดินแล้วก็ไปยื่นคัดค้านไปตรวจสอบตัวแผนที่แล้วก็ไปยื่นคัดค้านเพราะว่าในการคัดค้านมันจะมีกำหนดระยะเวลาที่อาจจะต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาก็แปลว่าเรายอมรับโดยปริยายมันจะเสียหายกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นคุณป้าจะต้องไปที่ที่ดินแล้วไปตรวจสอบดูว่ามันถูกต้องหรือว่ามันลุกล้ำไหมถ้ามีการลุกล้ำก็ยื่นคำคัดค้านเป็นขั้นตอนตามปกติครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็รังวัดตามที่เราชี้แล้วก็ตามหมุดเดิมของเขา
0: ค่ะงั้นป้ากัลยาณีพรุ่งนี้ป้าต้องไปที่ที่ดินที่เขาเรียกป้าไปป้าต้องไปนะจ๊ะ
1: ใครก็ให้ไปอยู่เขามีหนังสือมาทั้งสองฉบับ
0: ต้องไปนะ
1: ถ้าปีซินเขาปีซินแต่ฉันไม่ไป
0: เมาถ้าป้าไม่ไปคราวนี้เลยกำหนดอย่างที่ท่านทนายธนวินไปแจ้งแล้วจะคัดค้านอะไรไม่ได้เลยป้าขาปุ๊กถามหน่อยป้ามีลูกมีหลานไหม
1: โอ้ยมีลูกหลานเขาไม่ได้อยู่ด้วย
0: ไม่เป็นไร
1: ฉันอยู่คนเดียวนะฉันอยู่คนเดียว
0: จ้ะแล้วมีเพื่อนบ้านไหมมีเพื่อนไหม
1: มีเพื่อนบ้านมีแต่เขาไม่ยุ่งด้วยหรอก
0: เราให้เขาไปเป็นเพื่อนไหม
1: ไม่ค่ะฉันไปทีไรก็ไปคนเดียวอ่ะ
0: เก่งมากดีมากงั้นพรุ่งนี้ไปเองอีกรอบหนึ่งลองสักตั้งหนึ่งนะป้าไปแล้วป้าไปพบเจ้าหน้าที่นะแล้วป้าก็ไปอ่านเอกสารให้ชัดเจนถามเขาให้เข้าใจแล้วถ้าป้าสงสัยตรงไหนเนี่ยป้าโทรมาที่รายการของเราได้เลยเบอร์มือถือที่เราโทรไปหาป้านี่แหละนะแล้วป้าให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะถ้าป้าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจป้าให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะเราจะได้รู้ไปด้วยกันจะได้ให้คำปรึกษากันต่อเนื่องได้ถูกนะจ๊ะแต่ป้าต้องไปก่อนอย่างที่ท่านทนายธนวินแนะนำนะป้ากัลยาณีนะ
1: ค่ะ

0: แล้วพรุ่งนี้ตอนเย็นโทรมาหาปุ๊กอีกนะ
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้สี่โมงปุ๊กจัดรายการอีกป้าต้องโทรมานะป้าไม่โทรมาปุ๊กจะโทรไปหานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านทนายธนวินคะ
2: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวกรณีนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นอาจจะขออนุญาตรบกวนอีกรอบหนึ่งหลังจากคุณป้าไปที่ที่ดินมาแล้วเนาะเผื่อมีข้อมูลอะไรคืบหน้าแล้วเดี๋ยวพี่ปุ๊กขออนุญาตให้ช่วยแนะนำอีกรอบหนึ่งนะป้ากัลยานีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอใส่ป้าก
1: ันให้เซ็นเนี่ยดิฉันจะไม่เซ็นนะคะเดี๋ยวเขามีจดหมายมาให้ฉันไปเซ็นอีกที่กรมที่ดินใช่ไหมฉันก็ไม่ไปเซ็น
0: ท่านทนายนันวินจะไปตรงนี้ป้าควรเซ็นไหมหรือว่าแค่ไปดูไปฟังแล้วขอเอกสารกลับมาอ่านที่บ้านได้ไหมคะ
2: ต้องอ่านเอกสารก่อนครับว่าเซ็นเนี่ยเซ็นยอมรับหรือว่าเซ็นว่าวันนั้นอ่ะไปชี้แนวเขตต้องอ่านก่อน
0: ป้าอ่านเสร็จป้าโทรศัพท์มาบอกพวก
1: เราเนาะ
0: ป้าจ๋าป้าจ๋า
1: ไม่รู้อะไรเลย
0: ป้าจ๋าป้าจะบอกไม่รู้เรื่องก็ได้ป้าก็บอกได้นะจะว่าตัวเองยังไงก็ได้แต่พรุ่งนี้ป้าต้องไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องโทรกลับมาหารายการเราแล้วให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยไม่งั้นจะทำอะไรไม่ได้นอกจากได้แต่บ่นแล้วก็ว่าตัวเองซึ่งปุ๊กยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ป้า
1: คนเดียวคิดคนเดียว
0: ป้ากล้าโทรมาหารายการเราแสดงว่าป้าเก่งมากนะป้าต้องทำต่อต้องไปต่อนะป้านะเข้าใจไหมจ๊ะขอสายลังไม้ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องห่วงคุณผู้ฟังป้าไม่ได้อยู่คนเดียวนะท่านทนายธนวินก็อยู่ปุ๊กก็อยู่ทีมงานก็อยู่นะไปที่สายลุงมนค่ะลุงมนขอปรึกษาด้วยนิดหนึ่งเรื่องที่ดินเข้าออกค่ะลุงมนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ปุ๊กครับ
0: จะเล่าให้ท่านทนายธนวินฟังเลยค่ะท่านรอฟังอยู่จ้าม
3: ีเรื่องที่ของแม่บ้านนะเดิมเป็นที่แปลงใหญ
0: ่จ้ะ
3: แล้วก็ตรงนั้นก็มีบ้านเดิมอยู่สี่หลัง
0: จ้ะ
3: และพร้อมทั้งของพ่อบังเอิญด้วย
0: จ้ะ
3: ปัจจุบันนี้เขาได้แยกย้ายกันไปหมดแล้วแล้วที่เดิมทีเนี่ยมันเป็นใหญ่ก็เดินอยู่ที่สาธารณะหรือครับ
0: ค่ะ
3: ที่เพราะว่าอยากจะให้เป็นหลักฐานมันจะขายที่มันขายไม่ได้เขาตีว่าเป็นที่ทางไม่มี
0: ทางออก
3: ที่ตาบอดครับ
0: ลุงม
3: ันเดินอยู่ในที่มันเดินอยู่ในที่หลวงนะที่สาธารณะประโยชน์นะ
0: จ้ะคำถามลุงมนอยากจะถามท่านทนายว่า
3: จะขอเป็นทางเป็นทางสาธารณะตามเดิมนะกว้างสัก4เมตรยาว100เมตรพอดีถึงถนนพอดีที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะขอตรงนี้แหละครับ
0: มีวิธีทำยังไงตั้งใจฟังให้ดีนะเชิญท่านทนายธนวินเลยค่ะ
4: ครับคืออย่างนี้ที่ดินตาบอดนะครับเราสามารถเข้าออกได้ก็คือในที่ดินข้างเคียงเนี่ยเราสามารถขอ1ก็คือเปิดทางเป็นทางจำเป็นกับ2ก็คือเป็นภาระจำยอมนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นทางสาธารณะเพราะว่าทางสาธารณะเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือจะต้องมีบุคคลหลายๆคนเนี่ยเข้าออกแล้วก็ใช้ทางอันเนี้ยเป็นระยะเวลากว่า10ปีหรือว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเขายกให้เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะมันถึงจะเป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นถ้าที่ดินตาบอดทำได้แค่2ทางในเบื้องต้นนะครับก็คือไปยื่นคำร้องต่อศาลกว่าจะขอเปิดเป็นทางจำเป็นหรือจดเป็นภาระจำยอมของที่ดินอีกแปลงนึงแค่นั้นเอง
3: ในที่สาธารณะนี่ขอเป็นที่สาธารณะตามเดิมนะได้ไม่ได้นะ
4: ถ้าจะเป็นคือผมสอบถามอย่างนี้นิดนึงว่าคำว่าที่สาธารณะเนี่ยหมายความว่ายังไงครับ
3: ก็จะขอทำทางเป็นที่สาธารณะตามเดิมเป็นทางเข้าออกยาวสักร้อยประมาณ100เมตรของฝั่งทั้ง4วาก็เป็นทางสาธารณะทำเดิมนะ
0: เดี๋ยวก่อนแล้วที่ตรงนั้นแต่เดิมนี่ใครเป็นเจ้าของจ๊ะ
3: ก็บังเอิญเนี่ยแม่บ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับแม่บ้านเนี่ยก็ได้ก็เดินเข้าออกอยู่ในที่สาธารณะทางกังปู่ย่าตายายนะ
0: โดยที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมเป็นของอบต.เป็นของหลวงอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับ
0: เป็นของหลวงจากท่านทนายธนวินแล้วตอนนี้มีคนยึดไปหรือยังไงมีคนเขา
3: ไม่ได้ยึดเคยไปขอเขาแต่ว่า
0: ขอใครเดี๋ยวก่อนขออบต.หรือจ๊ะ
3: เทศบาล
0: ขอว่า
3: ไปขอก็อดีตนายกปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาอยู
0: ่
3: เขาก็ให้นะแล้วพอจะทำจริงๆคนที่ไปดูที่สาธารณะก็บอกให้ทำเป็นทางไม่ได้จะทำเป็นทางเขาก็จะถ่ายรูปไว้ แล้วก
0: ็พบว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่เพียงพอเดี๋ยวก่อน
4: ใช่
0: นะท่านทนายธนวินปุ๊กขอติดอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นท่านทนายธนวินขออนุญาตเรื่องนี้เดี๋ยวต่อภาค2ลุงมนจ๋า
3: ครับผม
0: ตรงนั้นขึ้นกับอบต.นางยางใช่ไหม
3: เทศบาลนายาง
0: เทศบาลนายางนะทีมงานหลังไมค์ครับพรุ่งนี้มีภาค2ค่ะพรุ่งนี้ติดต่อทางนายกเทศมนตรีเทศบาลบางนายางให้พี่ปุ๊กหน่อยว่ากรณีบ้านคุณลุงนี่เป็นยังไงเดี๋ยวลุงอย่าเพิ่งวางสายนะลุงมนเดี๋ยวลุงมนให้บ้านเลขที่ตรอกซอยหมู่กับปุ๊กขอชัดเจนกว่านี้นิดหนึ่งนะจะได้คุยว่าเอ๊ะเป็นยังไงเนาะเอาละขอบคุณท่านทนายธนวินมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รบกวนอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะ
4: ย
0: ิน
4: ดีอย่างยิ่งคร
0: ับ ขอบคุณมากสวัสดีวันแม่จ๋าน้องวินสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: ถ้าเห็นไหมวันแม่ก็อุตส่าห์มาช่วยประชาชนด้วยกันเดี๋ยวลุงมนพรุ่งนี้คุยกันต่อคุณผู้ฟังครับปุ๊กติด2เรื่องนะป้ากัลยาณีพรุ่งนี้มีภาค2 EP 2 EP 2วัยรุ่นบอกแล้วก็ลุงมนก็ต้องมีภาค2นะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้วันแม่นะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันแม่ก็สุขเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีแล้วกันนะบางท่านบอกว่าไม่ต้องมากหรอกเอาแค่พอมีก็พออุ้ยมักน้อยจริงๆไม่เป็นไรค่ะเอาที่สบายใจนะคะเราอยู่ข้างๆคุณผู้ฟังเสมอค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนและพวกอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
11: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยยศยศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับสวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆไปทานข้าวคุณลูกๆพาคุณพ่อคุณแม่ทั้งครอบครัวแหละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับของคนไทยของเราด้วยทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็มี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ด้วยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างครับวันนี้เป็นยังไงบ้างใครพาคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งครอบครัวแหละก็เป็นวันพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้น่าจะมีการนำของขวัญ นะครับมีดอกมะลิไปให้คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศที่หลายๆพื้นที่เลยต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าคุณบอลกำลังไปบางแสนโอ้โหรถติดมากก็ไก่หลายๆตัวเลยทีเดียวบางแสนนะครับพัทยามุ่งหน้ามอเตอร์เวย์วันนี้ก็รถเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้มีหลายท่านเลยบอกว่าไปห้างสรรพสินค้ามาไม่มีที่จอดรถเลยอ่ะโอเคเข้าใจได้นะครับเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันพิเศษครับเรียกว่าเป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งวันเนาะที่คุณผู้ฟังจะได้พาคุณแม่นะบางคนพาคุณพ่อพาครอบครัวละกันใช้ว่าครอบครัวด้วยเพราะว่ามีสมาชิกในครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เลือกเอาวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยอยู่กันพร้อมหน้าอยู่กันพร้อมตานะครับแล้วก็บอกรักกันนะครับรวมถึงเรียกว่ามีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละคือสังคมของคนไทยของเรานะครับมีสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีกันละกันนะครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับอยากจะบอกรักคุณพ่ออยากจะบอกรักคุณแม่นะครับบอกรักที่เรียกว่าท่านดูแลเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยก็ส่งมาบอกกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวบอกก่อนเลยฝากข้อความไว้เดี๋ยวขานออกอากาศให้เพราะบางคนแบบเขินนี่มีข้อความบอกเขินมากคุณบอลไม่กล้าบอกตรงๆฝากคุณบอลบอกผ่านทางสถานีวิทยุได้ไหมบอกได้เลยนะครับโทรมานะครับ02-276-9717นี่1เบอร์นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02ครับ276-9721นะฮะนี่คือ2เบอร์ที่ฝากไว้ก็ได้นะครับโทรมาก็ได้คุณ1ตอนนี้รับสายอยู่02นะครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับดังนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะครับฟังรายการอยู่ก็สามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับอย่างเช่นคุณละม่อมนะครับสวัสดีมาเรียบร้อยนะครับคุณละม่อมมิ่งขวัญแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณชัยมงคลด้วยคุณเมย์ครับนี่นะครับมาแล้ว1ข้อความใหม่ข้อความเด้งตลอดคุณปลาทองด้วยเมื่อกี้นี้เจอกันประมาณสัก3โมงกว่าๆก่อน4โมงคุณปลาทองนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ส่งใจส้มเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับต้องบอกว่าเตรียมตัวนะครับที่จะมาบอกเรื่องราวที่ดีแล้วก็เตรียมตัวที่จะมานำเสนอข้อมูลที่ดีน้องแชมป์ด้วยนะครับวันนี้หลังไมค์ของเราครับช่างเทคนิคก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณทุนชัยคำรอดช่างเทคนิคของเราครับไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดินหน้าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราในวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดครับแต่สวทของเราไม่หยุดที่จะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงอยู่นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เรียกว่าเป็นคลิปไวรัลเลยช่วงบ่ายของวันนี้นะครับท่านก็ไปงานโอท็อปด้วยแล้วก็มีขึ้นโชว์บนเวทีด้วยเรียกว่าโอ้โหมีบรรดาคนที่ให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เรียกว่าในทุกแพลตฟอร์มครับวันนี้ก็ไปร้องเพลงนะครับใช้เวลาช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาตินี่แหละท่านก็ไปเที่ยวงานนะครับไปเยี่ยมชมงานมหกรรมโอท็อปสุดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับวันนี้จัดที่เรียกว่าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อป ล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นั่นเองนะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายๆคนเลยมีหลายครอบครัวนะครับวันนี้บอกว่าใช้เวลาช่วงวันหยุดแบบนี้แหละนะครับก็ไปเที่ยวงานโอท็อปแล้วก็ไปอุดหนุนนะครับเรื่องราวของสินค้าไทยของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคอนเซปต์ปีนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นี่คือคอนเซปต์งานนะครับที่จัดขึ้นในปีนี้ต้องบอกว่าร้านค้าต่างๆนะยอดขายนี่ดีทุกร้านเลยทีเดียวที่บอกก็คือวันมีโอกาสได้ไปร่วมงานแล้วด้วยนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆของวันนี้ครับก็ก่อนจะมาจัดรายการก็อยากจะไปเห็นนะครับบรรยากาศของงานด้วยต้องบอกว่า2วันที่ผ่านมางานเนี่ยก็มีตั้งแต่วันที่8นะฮะ8ถึง16สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีเต็มทุกร้านคุณผู้ฟังแล้วคิวยาวมากๆเลยนะครับต้องบอกว่ามีพ่อค้าแม่ขายนี่ฝากมาขอบคุณลูกค้าที่น่ารักบางคนบอกว่าอยากจะมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เรียกว่าซื้อของติดไม้ติดมือนะครับเป็นของที่เอาไปเป็นของฝากนะฮะเอาไปเป็นของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้เขาก็เลยไปเลือกนะครับจากงานนี้ด้วยนะครับก็ตรงคอนเซ็ปต์พอดีเลยงานจัดขึ้นช่วงระหว่างวันแม่แห่งชาติวันนี้ก็เลยจะเห็นว่าลูกๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปงานนี้เยอะนะครับหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จุงลูกๆมาร่วมงานนี้นะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับต้องบอกว่ายอดขายต่างๆโอ้โหขายดิบขายดีจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยอย่างที่บอกครับคอนเซปต์ของงานที่จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับต้องบอกว่าอันเป็นปีนี้ครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ครับคุณผู้ฟังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่านะครับด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้มีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรนะครับควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยอันทรงคุณค่านะครับให้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไปงานนี้ครับโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีก็ย้ำกันประชาสัมพันธ์กันนะครับงานระหว่างวันที่8จนถึงนู่นเลยครับคุณผู้ฟัง16สิงหาคมนะครับวันนี้ก็12สิงหาคมยังมีเวลาเหลือ13พรุ่งนี้14วันศุกร์15 16เสาร์อาทิตย์อีก4วันนะครับดังนั้นเนี่ยใครฟังรายการอยู่เชิญชวนนะครับอย่างน้อยเนี่ยกำลังใจจากพวกเรานะครับไปเที่ยวงานไปให้กำลังใจนะครับผู้ประกอบการร้านค้านะครับแล้วก็เรียกว่ามีของดีเยอะแยะเลยในแต่ละบูธนะครับต้องบอกว่ามีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่างานครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็มีทั้งผู้ผลิตคุณผู้ฟังนะครับผู้ประกอบการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตั้งใจต้องบอกว่าทุกคนทุกร้านเนี่ยตั้งใจจริงๆนะครับที่จะจัดงานในครั้งนี้ดังนั้นครับขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็มีโอกาสนะครับถ้าสะดวกก็เชิญได้เลยนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับกับงานมหกรรม O-TOP สุดยิ่งใหญ่ครับศิลปาชีพประทีปไทย O-TOPหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับก็เริ่มต้นเปิดรายการในวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาช่วงเย็นวันนี้ก็ได้นะครับที่จะเดินทางไปร่วมงานนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะใครวันนี้มาแล้วนะครับทักทายกันส่งข้อความมาได้เลยนะครับวันนี้12สิงหาคม2569นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเช้าของวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยในช่วงเช้าของวันนี้ ้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรจำนวน193รูปนะฮะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติครับ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยแล้วก็ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงที่ฟังอยู่นะครับสวัสดีน้องลูกน้ำด้วยสวัสดีคุณฝนนะครับคุณฝนวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่หลายๆคนใช้เวลาในช่วงวันหยุดวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับก็มีกิจกรรมพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณสุพิชนะครับทักทายมาในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรียบร้อยนะครับก็มีกลอนมาเพราะๆเลยทีเดียวนะครับบอกจากลพบุรีครับฟังทุกๆวันเลยนะครับบอกว่ารับฟังสัญญาณชัดเจนดีเมื่อเช้าครับคุณบอลได้ใส่บาตรให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บนฟ้านะครับก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านเลยนะครับอาจจะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในใจของลูกๆทุกคนนั่นเองนะครับสวัสดีคุณอัชราปิ่นทองคุณรัชนาบูรณกิตติด้วยอ้าวใครที่วันนี้มาแล้วนะครับทักทายมาได้เลยวันแม่แห่งชาติใครที่อยากจะส่งข้อความนะครับน้องลูกน้ำคิตตี้ด้วยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันขอให้มีความสุขแล้วก็สุขสันต์วันแม่แห่งชาติด้วยน้องลูกน้ำ TikTok นะฮะต้องบอกว่าเป็นน้องลูกน้ำที่เป็น FC ผ่านทาง TikTok ด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยจากกรณีความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนายกรัฐมนตรีถามนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดท่านนายกตอบวันนี้ครับค่อนข้างน่าสนใจเลยกำชับเรื่องของนักการเมืองกำชับนะครับบุคคลสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดย้ำครับต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยในวันนี้ครับ12สิงหาคม2569นะครับกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัตินะครับตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องราวของอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำครับว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างนะครับแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจจะมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตนะครับประเด็นอีกเรื่องนึงที่สื่อมวลชนถามท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับประเด็นเรื่องการออกใบอนุญาตป.4นะครับขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกคุณผู้ฟังเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรราว70ล้านคนจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องควบคุมการเข้าถึงแล้วก็การใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำอีกด้วยครับบอกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้อ้างว่าเป็นความจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีครับว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับโดยผู้เกี่ยวข้องนะครับอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องขอเตือนนะครับทุกคนทุกฝ่ายต ระหนักครับถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทางที่ดีที่สุดครับคือท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็กำชับนักการเมืองบุคคลสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดย้ำครับต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามหลายคนก็ตามข่าวนี้กันอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามกันอยู่และแน่นอนรัฐบาลก็ย้ำเดินหน้านะครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือการปราบทุจริตอย่างจริงจังนะครับเตรียมสางคดีสำคัญครับปราบขบวนการพ่อทิพย์เรื่องของการกักตุนน้ำมันนะครับขยายผลทุกกรณีและที่สำคัญครับวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยบอกว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลก็ได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่บังคับใช้กฎหมายทั้งอย่างจริงจังอย่างเด็ดขาดแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนกรณีความคืบหน้าครับมาติดตามกันในหลายประเด็นเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเรื่องของการปราบปรามขบวนการว่าจ้างนะครับชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือการแจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยให้เด็กต่างชาติเนี่ยได้รับสัญชาติและสูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นนะครับเรื่องนี้น่าสนใจทั้งด้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เปิด3ปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรนะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาการขอสัญชาติและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังนะครับการปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์นะฮะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วตอนนี้เนี่ย4รายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางครับได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จนะครับของบุคคลต่างด้าว2รายแล้วนะครับส่วนที่เหลือกำลังอยู่ในกระบวนการในการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับมาดูอีกหนึ่งปฏิบัติการสำคัญครับทางด้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรนะครับเมื่อวันที่29เมษายน2569สามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับได้จำนวน6รายซึ่งเป็นชาวจีนครับ2รายชายไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสรับรองบุตรอันเป็นเท็จมี3รายนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการแล้วก็ออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้อีก35รายเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาอีก1ปฏิบัติการครับต้องบอกว่าเดินหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะครับโดยปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรครับจับกลุ่มขบวนการนะฮะอำพรางการจดทะเบียนสมรสและก็การทุจริตระบบทะเบียนราษฎรนะฮะเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จอันนี้น่าสนใจครับโดยผลการปฏิบัติการครับเป็นข้อมูลระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับแล้วคุณผู้ฟัง35หมายซึ่งจับกุมได้แล้วตอนนี้ประมาณ32นายนะฮะแล้วก็ในส่วนของมารดาสัญชาติจีนเนี่ยมี1รายที่เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วส่วนอีก2รายนะครับก็หลบหนีออกจากที่พักซึ่งศาลมีความเห็นครับว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติการร้ายแรงทำกันเป็นขบวนการครับส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศจึงไม่อนุมัติให้ประกันตัวบุคคลตามหมายจับทั้ง27รายขณะที่กรมการปกครองครับได้มีการแจ้งให้นายทะเบียนเนี่ยเพิกถอนการแจ้งเกิดของเด็กที่พบว่าเป็นการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จแล้วทั้งหมดนะฮะตอนนี้นอกจากนั้นครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จะดำเนินการในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและยึดอายัดทรัพย์สินนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ ที่ไม่ว่าจะเป็นขบวนการปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะครับปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรรวมถึงเรื่องราวสำคัญอีกเรื่องนึงครับที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันเรื่องของการตรวจสอบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรครับมีมูลค่ากว่า 2.3 พันล้านนะครับทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการบูรณาการนะครับการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีนะครับโดยกรมสอบสวนพิเศษคดี DSI ตรงนี้มีกรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่ามีฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับหรือสรชรนะครับรวมถึงการบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงการดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย3คดีในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็พื้นที่ภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับอย่างไรก็ตาม DSI ครับยังคงเดินหน้าสืบสวนคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นเพื่อขยายผลดำเนินคดีทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนะครับโดยปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือปล่อยผ่านหน่วยงานต่างๆครับได้ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วก็ยังมีในการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อด้วยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังดำเนินการในการป้องกันการทุจริตในระยะยาวนะครับโดยมีการร่วมมือกับภาคเอกชนนะฮะในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารงานภาครัฐระบบเปิดนะครับผลักดันกลไกภาครัฐระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนครับเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐนะครับและที่สำคัญให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความปลอดภัยรัฐบาลเดินหน้าปราบทุจริตอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันนะครับรวมถึงเรื่องสำคัญอีกหลายเรื่องราวแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะฮะสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยนะครับใครที่อยากจะส่งข้อความมาส่งมาได้เพิ่มเติมเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
7: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
9: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
8: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
10: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:33 ครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนวันนี้ผ่านทางคลื่นของเราทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่วันนี้มีข้อความส่งมานะครับนี่ข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยที่วันนี้ส่งมาบอกว่าอยู่กับคุณแม่ครับวันนี้นะฮะวันนี้มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับได้หยุดงาน1วันด้วยนะฮะแล้วก็ได้ทำกับข้าวชิมอาหารรสมือแม่โอ้โหหลายคนบอกว่ากลับบ้านใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบขส.นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขนส่งหมอชิดนี่เมื่อวานนี้ก็เล่าบรรยากาศอยู่ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยเลิกงานใช่ไหมหลายคนก็ไปที่หมอชิดด้วยนะครับสายใต้ใหม่อย่างเงี้ยนะก็กลับบ้านกันใช้ช่วงเวลาในช่วงของวันหยุดวันนี้ครับ12สิงหาคมอยู่กับคุณแม่นะครับอยู่กับคุณพ่ออยู่กับครอบครัวบางคนก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดนี้นะครับบางคนมีข้อความบอกลาหยุดอีก2วันเลยพี่บอลตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมวันพุธ12แล้วก็หยุดพักร้อน13กับ14เพื่อจะได้วันเสาร์อาทิตย์15 16ด้วยอ่ะก็จัดสรรเวลากันนะครับใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่สำคัญครับก็มีความสุขในทุกๆวันนะฮะติดตามกันในหลายๆเรื่องราวและหลายข่าวที่ยังคงเดินหน้ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังที่ไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องราวของการทุจริตการสอบเรื่องของสอบท้องถิ่นล่าสุดครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงเรื่องนี้เอาไว้ทั้งด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเดินหน้าสร้างความโปร่งใสนะครับในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลนะครับเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะครับไปเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ล่าสุดครับมีข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในวันนี้12สิงหาคมนะฮะโดยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการดำเนินการจัดตั้งครับเป็นศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนนะฮะผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้นะครับบางคนก็มีความสงสัยเอ๊ะคะแนนเราคิดว่าเราทำได้เอาง่ายๆเอ๊ะแต่ทำไมคะแนนมันยังไม่มันยังคาใจอยู่ตอนนี้เขามีการเปิดเป็นศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนนะครับผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้นะครับเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้สอบเข้าที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงเห็นไหมฮะอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อความสบายใจของทุกภาคส่วนนะครับศูนย์ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังจะเปิดรับคำร้องนะครับแล้วก็เปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะครับได้แก่อาคารสุวัฒนาครับชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือท่านก็สามารถยื่นคำร้องนะครับต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่13สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคม2569ครับเวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นเฉพาะวันและเวลาราชการนะครับทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะด้วยคุณผู้ฟังเพื่อทำหน้าที่ทั้งรับคำร้องนะครับทั้งตรวจสอบเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์เลยครับรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างระบบนะฮะแล้วก็ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนคุณผู้ฟังนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันครับว่าจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนนะครับโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับโดยเพื่อให้ผู้เข้าสอบและประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นใจครับต่อกระบวนการการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ครับผู้ประสงค์ขอดูคะแนนนะครับสามารถยื่นคำร้องได้นะครับตั้งแต่วันที่13สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง31สิงหาคมนะฮะในวันและเวลาราชการนะครับเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะครับนั่นก็คืออาคารสุวัฒนาชั้น1นะครับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่ายื่นคำร้องได้ครับต่อสำนักงานนะฮะที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะฮะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับในเพจของเราลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแนะนำให้กดติดตามเอาไว้ในเพจของเราเลยจะได้รู้นะครับข้อมูลว่านี่เขามีการเปิดให้ยื่นคำร้องนะเราแบบอยากรู้เรื่องของคะแนนอย่างไรเนี่ยก็ไปทำตามขั้นตอนนะครับทำตามวิธีการได้เลยเขาก็ลงเอาไว้อยู่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังนำมาบอกกล่าวกันนะครับมีข้อความบอกว่าวันนี้วันแม่ฟังรายการอยู่กับคุณแม่แล้วก็มีหลายๆคนสมาชิกฟังกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับก็ส่งมาบอกว่ารักคุณแม่ที่สุดขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ให้กับคุณแม่ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับบอกว่ามีความสุขมากๆที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแม้ว่าบางท่านก็มีข้อความส่งมาบอกว่าไม่ได้กลับบ้านคุณบอลเพราะว่าทำงานไม่เป็นไรแต่ว่าได้โทรหาคุณแม่ทุกวันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับจากคุณผู้ฟังใครที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทางด้านเพจของเราก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของข้อความใน TikTok ก็มีมาเรื่อยๆทยอยมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะฝากบทเพลงฝากเรื่องราวความรักฝากบทกลอนนะมีหลายท่านเลยอย่างเช่นพระรุ่งนี่แต่งกลอนเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นการเทิดพระคุณของคุณแม่นะครับก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะมีอ่านให้ฟังกันด้วยนะครับแต่มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันก่อนนะฮะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันสักนิดนึงนะครับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับดร.รวีวรรณภูริเดชครับท่านลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมบูธนะครับของนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครับที่ร่วมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินประจำปี2569ครั้งที่18นะฮะซึ่งจัดขึ้นครับคุณผู้ฟังระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยในปีนี้ครับต้องบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยร่วมจัดงานภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการถ่ายทอดการน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนร่วมนะฮะชมงานแล้วก็เรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่านะครับโดยเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเลยคุณผู้ฟังนะครับเวลา8โมงเช้า8นาฬิกาครับจนถึง19นาฬิกาจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับกับงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถนะครับก็เรียกว่าใครที่อยากจะไปร่วมงานนี้นะครับก็สามารถไปได้เลยทีเดียวนะครับก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับผ่านทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าข้อความยังคงต่อเนื่องกันมามากมายจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับบอกว่าวันนี้พาคุณแม่ไปทานอาหารทะเลนะฮะจากคุณดวงมณีนะครับบอกว่าไปทานอาหารทะเลแล้วมีความสุขมากบอกคุณแม่ชอบทานซีฟู้ดแน่นะฮะชอบทานปลาแล้วก็ชอบทานอาหารทะเลมากก็เลยถือโอกาสวันนี้ไปทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็พาคุณพ่อไปด้วยพาสมาชิกในครอบครัวไปด้วยก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการใช้วันหยุดวันนี้12สิงหา2569นะครับในการที่จะพักผ่อนด้วยแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับมาที่อีกหนึ่งงานกันหน่อยนึงบนเข้ามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงเอาไว้เป็นหนึ่งงานน่าสนใจแล้วก็อยากจะสื่อสารอยากจะประชาสัมพันธ์จากมรดกภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกผ่านอัตลักษณ์ผืนผ้าจาก10ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศเรื่องนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการครับภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิดสำคัญเลยทีเดียวนะครับ The Walk of Women Identity นี่นะครับรันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาของ10ชุมชนนะครับในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับณทาราฮอชั้น M ไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนะครับวันที่13ก็คือพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ไอคอนสยามชั้น M เวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเลยนะครับก็จะมีทั้งคุณโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์นะครับ2025นะครับก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับอยู่ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์เลยคุณผู้ฟังเข้าไปดูในเพจได้เลยครับสวยมากๆคุณโอปอก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เผื่อว่าแฟนคลับนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะไปให้กำลังใจคุณโอปอนะครับ Legacy กิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการครับภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นนะฮะมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับคุณออมนะฮะคุณออมด้วยศิลปินชื่อดังนะครับคุณออมแล้วก็มีคุณลีน่าคุณหมิวนะครับแล้วก็ยังมีสอนรามน้ำเพชรด้วยนี่นะฮะคุณแบงค์สอนรามอเนกลาภนะครับพระเอกลิเกเจ้าของคณะสอนรามน้ำเพชรด้วยพรุ่งนี้ก็จะไปที่งานนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับใครที่เป็น FC นะครับก็ไปร่วมให้กำลังใจกันได้ย้ำกันนิดนึงนะฮะ 17:30 ถึง 18:30ครับที่ทาราฮอชั้น M ไอคอนสยามนะครับกรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงผลงานนิทรรศการการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นครับพรุ่งนี้ร่วมชมแฟชั่นโชว์นะครับรันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาของ10ชุมชนในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยครับที่วันนี้ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อมูลกันมานะครับเรียกว่าหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนบอกมีความสุขมากๆเลยนะฮะที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทางด้านของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วทางด้านของเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.เดินหน้าเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังในการที่จะคิกออฟการปฏิรูปการศึกษานำร่อง6นโยบายผ่านพื้นที่นวัตกรรมนะครับนำร่องในการผลักดันเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นเรื่องนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยข้อสั่งการเชิงนโยบายครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาไทยโดยใช้กลไกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา Education Sandbox นะครับในการนำร่องปฏิบัติจริงก่อนนำผลสัมฤทธิ์ไปขยายผลเพื่อที่จะบังคับใช้ต่อทั่วประเทศนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวแบบนี้ครับบอกว่าการขับเคลื่อนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมสรุปให้ฟังมีหลายประเด็น
0: ็นนะฮะ6มิติมิติแรกคือคืนเวลาให้ครูผ่านระบบครัวกลางมุ่งลดภาระงานบริหารจัดการอาหารกลางวันงานพัสดุครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนนำร่องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.เนี่ยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งครัวกลางนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงเพื่อช่วยให้คุณครูเนี่ยมีเวลากลับเข้าสู่ห้องเรียนนะครับเพื่อไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่อีกเรื่องนึงครับน่าสนใจเลยปรับสูตรคำนวณงบประมาณลดความเหลื่อมล้ำนะยกเลิกการจัดสรรงบประมาณแบบรายหัวถัวเฉลี่ยเปลี่ยนมาเป็นการใช้เกณฑ์ต้นทุนความจำเป็นที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละกลุ่มคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้แหละนะครับควบคู่ไปกับระบบนำร่องนะฮะระบบรับรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็น่าสนใจครับปรับวิชาเดิมให้ทันโลกไม่เพิ่มวิชาใหม่นะครับเตรียมนำร่องปรับหลักสูตรนะฮะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ครับนี่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยคือปรับปรุงกฎหมายโครงสร้างการบริหารจัดการยกระดับโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับโดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายประเสริฐจันทรรวงทองก็เน้นย้ำเรื่องการคิกออฟปฏิรูปเรื่องของการศึกษานำร่อง6นโยบายผ่านพื้นที่นวัตกรรมครับแน่นอนคืนคุณครูสู่ห้องเรียนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญครับที่เรียกว่า

69น้องเนเน่เปิดเผยความรู้สึกครับบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ลูกกตัญญูบอกทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าสำคัญมากๆสำหรับตนนะครับและบอกว่าตนก็รักแม่มากๆเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนดูแลตนมาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อต้องเดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาก็มีแค่คุณพ่อที่เดินทางไปด้วยซึ่งตนเนี่ยก็ไม่เคยแยกกับคุณแม่มาก่อนเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าเหมือนขาดความรักจากอีกคนนึงไปน้องเนเน่บอกแต่ก็อยากจะขอบคุณคุณแม่ที่คอยดูแลมาโดยตลอดแล้วก็เชียร์หนูไม่ว่าลูกมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณแม่แม่ก็คอยให้คำแนะนำเสมอๆเลยบอกคุณแม่เนี่ยสอนให้เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้ฝึกซ้อมเยอะๆนะครับแล้วก็นึกถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าอยากจะเป็นศิลปินระดับโลกด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ไปดูต่อได้เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้นะครับก็มีหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังกันจากกรณีที่เกิดเหตุครับวันนี้นะครับเป็นเหตุของการสูญหายนะครับของ3เจ้าหน้าที่นะครับที่เรียกว่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างการลาดตระเวนในการปราบปรามขบวนการขุดทองนะครับล่าสุดท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินแล้วก็ร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับโดยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับโดยได้มีการเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่นะครับไปยังจุดสกัดป่าหมากนะครับแล้วก็เรียกว่าได้แยกกันออกไปจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยพื้นที่ป่าปิล็อกที่เนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะคุณผู้ฟังเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนนะครับมีลำห้วยแล้วก็ลำห้วยเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังว่ามีสาขาเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยการลาดตระเวนบริเวณสันเขายังสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์นะครับเครือข่ายได้แต่บริเวณลำห้วยแล้วก็พื้นที่หุบเขาเนี่ยต้องบอกว่าอุปสรรคคือไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ได้โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายครับบอกมีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารน่าจะหมดสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคครับต่อการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็การติดตามตำแหน่งประกอบกับสภาพอากาศนะครับในพื้นที่เนี่ยต้องนำเรียนว่ามีฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศก็ปิดต่อเนื่องเช่นเดียวกันเนื่องจากอิทธิพลของพายุนะครับที่เรียกว่าฝนตกหนักมาตั้งแต่วันที่8วันที่9วันที่10 11แล้วก็จนถึงวันนี้ด้วยนะครับจึงส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดในจุดบริเวณดังกล่าวได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่แล้วก็สนับสนุนภารกิจในการค้นหาทางอากาศด้วยนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนครับให้ส่งเฮลิคอปเตอร์นะฮะ บินขึ้นปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีครับหลังเกิดเหตุสูญหายคุณผู้ฟังนะครับระหว่างการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องสำคัญจากกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับล่าสุดเข้าไปดูในเพจของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีประกาศเลื่อนการเปิดเรียนนะครับโดยเขาจะมีการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ยาวไปเลยครับจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนนะครับเป็นวันที่21กันยายนนี้ครับโดยล่าสุดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับได้มีการประกาศเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
เรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติเรื่องการเรียนการสอนระบุครับว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอแจ้งกำหนดการในการเปิดเรียนแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติเรื่องการเรียนการสอนทั้งนักเรียนนะครับทั้งข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาโดยให้นักเรียนหยุ

0: เรียนเพิ่มเติมนะครับทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความพร้อมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนดังนั้นก็จะมีการปรับนะฮะการเรียนการสอนแบบออนไซต์เนี่ยเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เรียนออนไลน์ 100% เลยครับในตั้งแต่วันที่18สิงหาคมยาวไปจนถึง31สิงหาคมนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเนี่ยกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบออนไซต์ได้ก็คือ1กันยายน2569เขาจะมีการเลื่อนนะฮะเลื่อนการสอบปลายภาคจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้14ถึง18กันยายนก็จะเลื่อนไปเป็น21ถึง25กันยายนนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่โดยในระหว่างที่ข้าราชการครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยให้ลงเวลาปฏิบัติงานนะครับในระบบ My Office นะครับในหัวข้อลงเวลาเข้างานนะครับในเวลาก็คือ8นาฬิกา30นาทีแล้วก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารการมอบหมายงานราชการทางไลน์ของโรงเรียนในระบบ My Office แล้วก็ใช้ระบบเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการครับกรณีนี้เนี่ยโรงเรียนก็มีคำสั่งแล้วก็มีความจำเป็นให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะฮะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดก็มีการประกาศเลื่อนการเปิดเรียนครับโดยมีการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% เลยยาวเลยครับยาวไปจนถึง31สิงหาคมนะฮะ2569แล้วก็ย้ำเรื่องของการเลื่อนการสอบปลายภาคเป็น21กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาให้ได้ติดตามกันนะครับก่อนที่จะเตรียมนะฮะไปเคารพธงชาติกันในช่วงเวลาของ18นาฬิกานะครับข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับมีส่งเข้ามาสุขสันต์วันแม่คุณบอล นะครับบอกน่าจะไปดูลิเกชอบดูมากโอ้โหไปดูลิเกแหมมีความสุขจริงๆนะครับมีความสุขดีใจครับที่หลายๆคนใช้ช่วงเวลาแบบนี้มีความสุขกันคุณสุเทพด้วยคุณสุเทพแชร์แล้วเรียบร้อยนะครับซื้อของมาทานกันเรียบร้อยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและทรงริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายๆพื้นที่เลยนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความช่วงที่ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจมาก็คุยกันกับคุณผู้ฟังในออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่ามีฝนตกมาเรียกว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ก็ทำให้บรรยากาศของเย็นๆวันนี้ครับมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยความรักวันนี้วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ยังคงมีข้อความนะครับส่งมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ที่มีทั้งการจัดกิจกรรมมีทั้งการจัดอีเวนต์นะครับเรียกว่าแคมเปญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับร้านอาหารนี่วันนี้ต้องบอกว่าเต็มแทบจะทุกร้านเลยคุณลูกน่ารักมากๆครับบอกว่าพาคุณแม่พาคุณพ่อด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจนะฮะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีน้องเป้ด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางTikTok นะครับบอกว่านี้คุณมิลกี้เพิ่งมาค่ะรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับก็ติดตามกันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ FM 105 MHz ด้วยแล้วก็ AM นะครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ฟังอยู่ออนไลน์ของเราก็ยังคงคึกคักในเพจ Facebook นะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยแต่หนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ต้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนเรื่องราวของการศึกษานะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าครับในการยกระดับเรื่องการศึกษาเดินหน้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยล่าสุดครับมีตัวเลขน่าสนใจสามารถดึงกลับเข้ามาเรียนได้แล้วคุณผู้ฟัง 30,000 กว่ารายนะครับพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสามารถที่จะเรียนได้แบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเปิดทางให้ครอบครัวครับได้มีการจัดเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กด้วยนะครับเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการในการติดตามดึงเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่เรื่องของการเรียนนะฮะควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่ครับเพื่อก่อให้เกิดเด็กทุกคนเนี่ยจะต้อง มีโอกาสเรื่องของการเรียนนะฮะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนอกจากนี้ครับการเดินหน้านโยบายสำคัญนะครับคือ Thailand Zero Dropout ครับอย่างจริงจังตรงนี้เป็นนโยบายสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการติดตามตัวเด็กและก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เนี่ยติดตามได้แล้วกว่า 58,485 คนช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้วครับ 30,000 กว่าคน 39,68 คนส่วนที่เหลือครับก็อยู่ในระหว่างการติดตามการให้ความช่วยเหลือซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นแนวทางสำคัญเลยนะฮะในการช่วยเหลือเน้นครับติดตามเป็นรายบุคคลแล้วก็เน้นด้วยการค้นหาสาเหตุแนวทางที่เหมาะสมนะครับในการนำเด็กเนี่ยกลับสู่ระบบการศึกษาด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยครับว่าเพื่อเป็นโอกาสในการเรียนนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันรัฐบาลครับได้มีการอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวโฮมสคูลเนี่ยนะฮะจำนวน153ครอบครัวได้มีการเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนนะฮะหรือว่าจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยนะครับทั้งนี้ข้อห่วงใยเรื่องจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้กันด้วยว่าได้มีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย จัดฐานข้อมูลสถิติโรงเรียนนะครับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐในกรุงเทพแล้วก็ย้อนหลังกลับไปอีก10ปีวิเคราะห์ว่าเด็กลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปที่ไหนหรือว่าหลุดออกไปจากระบบการศึกษาหรือไม่อย่างไรด้วยหาสาเหตุให้ได้นะครับจากข้อมูลต่างๆด้วยรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยกลับเข้าห้องเรียนนะครับตอนนี้ตัวเลขน่าสนใจเลยกว่า 30,000 รายแล้วนะครับแล้วก็มีการอนุมัติให้มีการเรียนแบบโฮมสคูลด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับบรรยากาศเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายคนที่บอกวันนี้ได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนนะครับกับครอบครัวเนื่องในวันสำคัญครับวันนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของกระทรวงดีอีกันหน่อยล่าสุดครับกระทรวงดีอีจับมือ Apple นะครับในการยกระดับความปลอดภัยออนไลน์เดินหน้าปกป้องเด็กไทยจากภัยของไซเบอร์ครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็ให้การต้อนรับนะครับเรื่องราวของผู้ที่มาผลักดันนะครับเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์สะท้อนบทบาทเชิงรุกนะครับของกระทรวงดีอีครับในการสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นระดับโลกด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับเป็นการหารือกันนะฮะเพื่อปกป้องเด็กแล้วก็ปกป้องเยาวชนจากความเสี่ยงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภัยออนไลน์เนาะเรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเรียกว่าก็มีมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนในวงกว้างซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงดีอีนะครับในการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายเลยก็ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากฎหมายควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนะฮะการสร้างสมดุลการกำกับดูแลแล้วก็การส่งเสริมการเติบโตครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะฮะที่ได้มีการหารือครั้งนี้คือเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับของกระทรวงดีอีในการผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งของประเทศแล้วก็ครอบคลุมทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยครับคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีต้องบอกจันทบุรีนี่มีหลายเรื่องราวนะครับแก้ปัญหาทั้งเรื่องน้ำเรื่องช้างป่าเรื่องที่ดินทำกินครับล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเน้นปัญหาสำคัญณเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทั้งหมดครับเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ครับกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลบอกว่าคนอยู่ได้ช้างก็อยู่ได้ป่าก็อยู่รอดนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นนะครับกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ที่จังหวัดจันทบุรีครับก็เพื่อรับฟังปัญหาอย่างที่บอกไปเรื่องน้ำนะฮะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญมากครับในการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการมอบหมายคุณผู้ฟังให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลปะตงนะฮะแล้วก็ตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งการอุปโภคแล้วก็การบริโภครวมถึงการเกษตรด้วยนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับที่ต้องย้ำว่าประชาชนต้องมีน้ำกินน้ำใช้มีน้ำเพื่อทำการเกษตรแล้วก็มีความมั่นคงเรื่อง น้ำในระยะยาวดังนั้นครับการแก้ไขปัญหาน้ำเนี่ยต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็วแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเรื่องช้างป่าอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยหลายๆคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับเขาบอกว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็มีการกำชับนะฮะเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังนะฮะการแจ้งเตือนการสื่อสารกับประชาชนต้องรวดเร็วเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการแล้วก็ผลักดันช้างป่าเนี่ยกลับคืนสู่พื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างทันท่วงทีพร้อมนำเทคโนโลยีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ความร่วมมือจากชุมชนมาจัดการในการแก้ไขปัญหาประชาชนต้องปลอดภัยคุณผู้ฟังแต่เราก็ต้องรักษาช้างแล้วก็ผืนป่าไปพร้อมๆกันนะครับโดยการใช้ทั้งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีระบบเฝ้าระวังครับความร่วมมือจากชุมชนเพื่อลดความสูญเสียทำให้คนนะฮะกับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับเรื่องที่ดินทำกินครับเรื่องนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนอย่างเป็นธรรมแล้วก็อย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายเดินหน้าแก้ไขปัญหาครับควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะฮะเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินที่มั่นคงนะครับแต่ต้องไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
6: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วกาลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: จับประเด็น VIP
1: ก ลับมาแล้วครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ครับตรงกับวันที่12สิงหาคม2569แน่นอนครับ12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับวันนี้ก็มี1แขกรับเชิญนะครับที่จะมาร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับแล้วก็จะได้ร่วมย้อนนะครับเรื่องของโครงการในพระราชดำริที่สำคัญนะครับหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับเพื่อประสบกรณิกรวงชนชาวไทยด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วต้อนรับครับท่านอาจารย์ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์อดีตที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีครับคุณบอล
1: ครับยินดีครับอาจารย์คร
12: ับสวัสดีวันแม่ครับ
1: สวัสดีวันแม่ด้วยนะครับวันนี้12สิงหาคมแน่นอนครับ12สิงหาคมของทุกปีครับอาจารย์เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยากให้อาจารย์ได้เล่าย้อนนะครับถึงโครงการในพระราชดำริที่สำคัญของพระองค์ท่านให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสักหน่อยนึงครับอาจารย์ครับ
12: ครับยินดีครับก่อนอื่นขอร่วมรำลึกถึงในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับคุณบอลครับ
1: ครับ
12: หากจะพูดถึงโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระชนนีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกโครงการล้วนสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความเมตตาห่วงใยทั้งต่อประสบนิกรและธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งมี4โครงการสำคัญที่จะทรงคุณูปการอย่างยิ่งไว้กับแผ่นดินไทยดังนี้ครับ
1: ครับ
12: ท่านผู้ฟังครับโครงการป่ารักน้ำพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าโครงการนี้เริ่มขึ้นจากพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2525ณบ้านสองดาวจังหวัดสกลนครในช่วงเวลาที่ป่าไม้ทางภาคอีสานถูกทำลายอย่างหนักเกิดความแห้งแล้งพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสอันเป็นประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าน้ำซาบซึ้งต่อป่าป่าต้องถนอมน้ำโครงการป่ารักน้ำไม่ได้มีเป้าหมายแค่การปลูกป่าทดแทนเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเท่านั้นแต่ทรงใช้กุศโลบายในการให้ชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป่าโดยพระราชทานอาชีพและทุนในการดูแลป่าทำให้ราษฎรเปลี่ยนจากการตัดไม้ทำลายป่ามาเป็นผู้ปกป้องเพื่อให้ป่าสร้างความชุ่มชื้นและกักน้ำไว้ใช้ในยามแห้งแล้งอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับ
12: ส่วนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับป่าย้อนไปในอดีตราษฎรบนพื้นที่สูงหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ถัดแนวเขตป่ามักถึงป่าทำไร่เลื่อนลอยเพื่อความอยู่รอดพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นครั้งแรกที่ดอยคำดอยดำนะครับอำเภอเวียงแหจังหวัดเชียงใหม่แนวคิดหลักของโครงการคือการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างเกื้อกูลทรงจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทำกินที่เหมาะสมให้แก่ราษฎรพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและการถนอมอาหารโดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าราษฎรต้องร่วมมือกันเป็นเวรยาม ช่วยดูแลรักษาป่าสมบูรณ์รอบบ้านไม่มีไม่ให้การบุกรุกทำลายป่าเพิ่มผลลัพธ์คือป่าไม้จะไม่ถูกทำลายราษฎรมีที่ทำกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานครับคุณบอล
1: ครับอันนี้สำคัญมาก
12: โครงการอนุรักษ์พันเต่านะครับคือการคืนชีวิตสู่ท้องทะเลไทยนะฮะซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์กว้างไกลมากครับให้ทหารเรือของประเทศไทยเนี่ยกองทัพเรือ มาดูแลการอนุรักษ์พันเต่านอกจากป่าไม้บนดินแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยระบบนิเวศทางทะเลในปีพุทธศักราช2522พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันเต่าทะเลขึ้นโดยพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและการเพาะเลี้ยงเต่าทะเลในยุคนั้นเต่าทะเลในประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วครับ เนื่องจากการถูกจั เอาไข่เต่าไปขายฮะและถิ่นที่อยู่อาศัยถูกรบกวนโครงการนี้จึงทำหน้าที่ตั้งแต่การรวบรวมไข่เต่าจากธรรมชาติมาอนุบาลฟักไข่และดูแลจนลูกเต่าแข็งแรงพอที่จะรอดชีวิตในธรรมชาติได
1: ้
12: จนจะนำไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเลไทยรวมถึงการเป็นแหล่งศึกษาวิจัยการพฤติกรรมและการย้ายถิ่นฐานของเต่าทะเลทำให้ประชากรเต่าทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามันรอดพ้นจากการสูญพันธุ์มาจนทุกวันนี้ต้องปรบมือให้กองทัพเรือไทยนะครับผม
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ
12: งานศิลปาชีพสถาบันเศรษฐกิจปีกแมงครับย่านลิพาวและมรดกหัตถศิลป์ไทยอีกหนึ่งพระราชทานกรณีพระราชกรณียกิจที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือการฟื้นฟูการสร้างมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมพื้นบ้านผ่านสถาบันเศรษฐกิจเดิมคือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับ
1: ครับ
12: พระองค์ทรงมองเห็นความงดงามและคุณค่าในวัสดุธรรมชาติที่ชาวบ้านมองเห็นมองไม่เห็นมองข้ามเช่นปีกแมลงทับทรงมีพระราชดำริให้นำปีกแมลงทับที่ตายตามธรรมชาติซึ่งมีสีเขียวมลึกเลื่อมประพัดสอนและไม่ลอกล่อนมาติดประดิษฐ์ประดอยปักลงบนพื้นผ้าฉลองพระองค์เครื่องประดับรวมถึงเครื่องแต่งกายในการแสดงโขนพระราชทานทำให้งานปีกแมลงทับกลายเป็นศิลปะชั้นสูงในการสร้างความตื่นตาตื่นใจไปทั่วโลกนะครับยังไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์นะครับปีกแมลงทับเนี่ยเนื่องจากข้อจำกัดกรณีพิเศษด้านชีววิทยาและวงจรชีวิตสูงมากครับคุณบอล
1: ครับยังไงครับอาจารย์
12: ตัวหนอนต้องอาศัยการกัดกินรากพืชอาศัยเฉพาะในธรรมชาติและในเวลานานนับปีรวมถึงมดมักจะกัดกินไข่และตัวอ่อนในการเลี้ยงยากต่อการเพาะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนฮะส่วนการเก็บเกี่ยวปีกมาทำหัตถกรรมจะใช้ปีกจากแมลงทับที่ตายตามธรรมชาติเท่านั้นเพื่อรักษาความแวววาวความเลี้ยงแมลงทับมีดังต่อไปนี้นะครับมี1คือจังหวัดหนองบัวลำภู2คือมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน
1: ครับ
12: 3คือสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร์ราชนครราชสีมานะครับ4อุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครนะครับการสืบสานศิลปาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้พัฒนาอาชีพสุจริตและมีความสามัคคีความดีเป็นส่วนร่วมการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติสนับสนุนสินค้าศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและแผ่นดินนะฮะพระองค์ได้ดูแลตั้งแต่ต้นจนสุดความสามารถของพระองค์ปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าตามโครงการป่ารักน้ำใช้น้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันดูแลและชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่มีความสามัคคีตั้งใจศึกษาหาความรู้ประกอบสมาชีพทำหน้าที่พลเมืองของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะ
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ
12: ครับมาพูดถึงจากสารย่านลิเทานะ
1: เชิญเลยครับอาจารย
12: ์ต้องส่งเสริมการนำเถาลิเทาเพื่อเถาวันตามธรรมชาติในภาคใต้มาเป็นจักเป็นเส้นเล็ก
1: ๆ
12: แล้วสารเป็นกระเป๋าถือเห็นไหม
1: งดงามมากๆโด่งดังไปทั่วโลก
12: ครับโด่งดังไปทั่วโลกเครื่องประดับและของใช้นะครับที่พิถีพิถันทรงใช้กระเป๋าย่านลิเทาในการเสด็จพระดำเนินในทรงงานในทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้กลายเป็นศิลปะระดับสากลครับทั้ง4โครงการคุณวันจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ครอบคลุมทั้งดินน้ำป่าทะเลและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสมดังคำว่าพระแม่ของแผ่นดินผู้ทรงใช้น้ำพระอาทัยและความเมตตาในการอบอุ้มประเทศให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนครับ
1: ครับนี่เป็น
12: พูดถึงไม่ได้ก็คือการเลี้ยงแมลงทับนี่เป็นส ่วนของกองทัพบกครับคุณบอล
1: เชิญเลยครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดครับอาจารย์คร
12: ับก็โอเคเล่าย้อนไปแล้วครับที่เลี้ยงแมลงครับแต่จะบอกว่ากองทัพบกเป็นผู้ดูแลครับผ
1: ม
12: เห็นไหมครับกองทัพไทยเราเนี่ยมีประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมอย่างไรเห็นไหมครับ
1: ก็จะเห็นชัดเจนนะครับจากเรื่องราวของโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับอย่างวันนี้แน่นอนเป็นวันสำคัญนะครับวันแม่แห่งชาติหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับอย่างที่ทราบกันคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติด้วยแล้วอาจารย์เห็นบอกว่ามีเรื่องความสำคัญของโครงการศิลปาชีพซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงตรงนี้ครับ
12: ครับสำหรับวันผ้าไทยแห่งชาติถือเป็นมติสำคัญของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการเสริมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชทูตธนนีพันปีหลวงที่ทรงต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักระดับสากลครับจุดเริ่มต้นจากผ้าชาวบ้านสู่ศิลปะแห่งแผ่นดินหากย้อนกลับไปในอดีตผ้าทอมือไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยผ้าไหมผ้าจกหรือผ้าแพรวาเคยเป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายพื้นบ้านที่ชาวบ้านทอไว้ใช้กันเองในครัวเรือนนะคุณบอล
1: ครับ
12: หรือทอในยามว่างจากการทำเกษตรกรรมและกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัยแต่เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงเสด็จพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ทรงมองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในผืนผ้าและทรงเห็นว่าภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านนี้คือสัญลักษณ์ของความประณีตอดทนและเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทรงพระราชดำริในการส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในเวลาต่อมาหาคุณบอลพระราชกรณียกิจผ่านโครงการศิลปาชีพเนี่ยฮะเปลี่ยนชีวิตราษฎรอย่างยั่งยืนโครงการศิลปาชีพไม่ได้ทำหน้าที่แค่อนุรักษ์ผ้าไทยไม่ให้สูญเท่านั้นนะฮะแต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับราษฎรนะคุณบอล
1: ครับ
12: ราชทานทุนอุปกรณ์ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกับทอผ้ากันทอผ้าโดยพระราชทานรับซื้อผ้าต้องรับซื้อผ้าด้วยนะคุณบอล
1: ครับ
12: จากชาวบ้านโดยตรงด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แม้ในยุคแรกผ้าบางผืนอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่พระองค์ก็ทรงรับซื้อไว้เพื่อเป็นกำลังใจครับทุกท่านทรงเป็นแบบอย่างในการสวมใส
1: ่
12: พระองค์ทรงนำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นชุดฉลองพระองค์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศทรงสวมใส่ผ้าไทยอย่างภาคภูมิพระราชหฤทัยทำให้ผ้าไทยกลายเป็นแฟชั่นระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับฮะยกระดับผ้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดเช่นผ้าแพรวาของชาวภูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เดิมเป็นผ้าผืนเล็กๆใช้สบายทรงส่งเสริมให้ทอผืนใหญ่ขึ้นจนได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานหรือผ้ายกทองของภาคใต้ครับทุกท่านคุณค่าของความไหมวันผ้าไทยแห่งชาติกำหนดให้เป็นวันที่12สิงหาของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติจึงมีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตทางบอล
1: ครับ
12: ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่วัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์แต่เป็นเครื่องแต่งกายที่ให้ทุกคนสวมสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันฮะสร้างมูลค่าแห่งเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและรากหญ้าทั่วประเทศนะฮะการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยย้ำเตือนให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าประเทศไทยทุกผืนมีเรื่องราวฮะเป็นสตอรี่เทลลิ่งมีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสอดคล้องกับการแทรกอยู่ในเส้นใยไหมเส้นใยผ้าทุกเส้นฮะคุณบอลฮะเห็นไหมครับว่าวันนี้พระราชินีของเราเนี่ยครับองค์สุทธิดาท่านได้สวมใส่ผ้าไทยนะครับ
1: ครับ
12: และอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้ส่งเสริมอย่างยิ่งคือองค์สิริวรรณวรีฮะอีกท่านหนึ่งนะครับขอเรียกสั้นๆนะครับ
1: ครับ
12: ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงวันผ้าไทยแห่งชาติ12สิงหาจึงไม่ใช่วันสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียวครับคุณบอล
1: ครับ
12: แต่คือเป็นวันที่คนไทยเราควรตระหนัก และร่วมสืบสารพระปณิธานของพระแม่ของแผ่นดินด้วยการสนับสนุนผ้าไทยสวมใส่ผ้าไทยเพื่อให้ภูมิปัญญาของชาติไทยเราดำรงอยู่และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านในชนบทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับคุณบอล
1: นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากผ้าไทยของเราคนไทยปัจจุบันนี้ก็หันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยนำมาประยุกต์เรื่องของการตัดต่างๆแล้วก็ดีไซน์ต่างๆดูทันสมัยวัยรุ่นต่างๆก็นิยมสวมใส่ผ้าไทยในยุคปัจจุบันด้วยนะครับแน่นอนก็ถือว่าเป็นความสำคัญของวันผ้าไทยแห่งชาติแต่ในขณะเดียวกันครับ12สิงหาคมครับเป็นวันแม่แห่งชาติอยากให้อาจารย์ได้เล่าย้อนสักนิดนึงครับเรื่องของประวัติความเป็นไปเป็นมาของวันแม่แห่งชาติสักนิดนึงครับอาจารย์
12: สำหรับวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยถือว่ามีวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยก่อนที่จะลงตัวเป็นวันที่12สิงหาคมนะท่านบอล
1: ครับ
12: อย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนะฮะยุคเริ่มต้นจัดงานวันแม่ครั้งแรกพ.ศ.อะไรคุณบอลทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบ
12: 2493ครับครับ70กว่าปี
1: 70กว่าปีแล้วครับ
12: ครับงานวันแม่ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2493โดยกระทรวงวัฒนธรรมในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและความกตัญญูกตเวทีและให้ความสำคัญในบทบาทของแม่ในครอบครัวและสังคมงานวันแม่ในยุคนั้นนะคุณบอลได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะม
1: ี
12: การจัดกิจกรรมประกวดแม่ดีเด่นการแสดงทางวัฒนธรรมการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวแต่ในเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองสงคราม และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยราชการในยุคนั้นทำให้การจัดงานวันแม่ต้องหยุดชะงักและเว้นไปหลายปีครับคุณบอลยุคสมาคมกุมารแพทย์กำเนิดขึ้นในวันแม่อีกครั้งหนึ่งเป็น15เมษายนเลยครับพุทธศักราช2515ต่อมาในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2515สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ฟื้นฟูการจัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้งคุณบอล
1: ครับ
12: โดยกำหนดให้วันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันแม่เห็นไหมครับโดยเน้นย้ำเรื่องสุขภาพอนามัยและแม่และเด็กการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และบทบาทในการที่แม่สร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บุตรและกระนั้นยังไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดราชการหรือวันสำคัญระดับชาติอย่างเป็นทางการฮะยุคปัจจุบันสภาสังคมสงเคราะห์กำหนดวันที่12สิงหาคมครับเป็นวันแม่แห่งชาติเริ่มต้นพุทธศักราช2519ครับท่านบอด
1: ครับ
12: จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519สภาสังค
1: ม
12: สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเป็นพระแม่ของแผ่นดินครับ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงทำคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประเทศชาติและประชาชนไทยสภาสังคมสงเคราะห์จึงได้มีมติเสนอวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นเวลากว่า50ปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติอย่างเป็นทางการโดยเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีทั้งต่อแม่ผู้ให้กำเนิดต่อพระแม่ของแผ่นดินครับคุณบอลส
1: ั
12: ญลักษณ์ประจำวันแม่เราจึงใช้ดอกมะลิดอกมะลิมีความหอมมีความขาวมีความขาวอันบริสุทธิ์นะคุณบอลนอกจากนั้นสภาสังคมสงเคราะห์ยังกำหนดดอกมะลิให้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาตินะสีขาวคือความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกโดยไม่มีเงื่อนไขกลิ่นหอมชวนดมและหอมได้นานเปรียบเหมือนความรักของแม่ที่หอมหวานยั่งยืนและไม่เคยเสื่อมคลายออกดอกตลอดปีฮะทุกคนเปรียบเหมือนความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกเสมอไม่ว่าจะผ่านนานแค่ไหนก็ตามนะครับ
1: มีความหมายเลย
12: บทสรุปของวันที่12สิงหาจึงไม่ใช่แค่การรำลึกของแม่ผู้ให้กำเนิด
1: คร
12: ับ เราในระดับครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่คนไทยทั้งชาติตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันแม่ทั้งแม่ในบ้านและพระแม่ของแผ่นดินที่ทรงโอบอุ้มให้พวกเรามีความสุขสงบร่มเย็นมาถึงทุกวันนี้ฮะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาถือเป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระคุณแม่และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการอยู่ร่วมกันในวันนี้เน้นการแสดงความกตัญญูกตเวทีการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันครับเราจะทำยังไงกับคุณพ่อคุณแม่ดีครับวันนี้
1: ใช่หลายๆคนเลยต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ครับวันนี
12: ้ครับนำพวงมาลัยมาขอพรกันมากราบที่เท้าก
1: ราบเท้าคุณแม่
12: ขอแม่ล้างเท้านำน้ำล้างเท้ามาอาบมาดื่มกินนะเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: บางทีมีเถียงมีหลายคนเถียงคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เราต้องทำยังไงดีในวันนี้ถ้าเกิดบางคนแบบ
12: วันนี้ก็เป็นการขอคนไทยจะเป็นขอขมา
1: ขอขมาใช่ไหมครับ
12: ขอขมากันก็คือขอขมาโดยการนำพานใส่ดอกไม้มาไม่ต้องเรื่องมากจะต้องเป็นดอกไม้ทูบเทียนนะครับทานใส่เกลี้ยงๆนะฮะแล้วก็ใส่ดอกกุหลาบมากราบคุณแม่ด้วยความเคารพนะสิ่งใดที่ลูกทำผิดพลาดก็ขอขมาลาไปคุณแม่และลูกจะเป็นคนดีของประเทศชาติและสังคมนะฮะแม้การทำบุญร่วมกันวันนี้เราจะตักบาตรพระแล้วก็บำเพ็ญกุศลทางสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสร้างบุญการใช้เวลาร่วมกันนะวันนี
1: ้
12: เดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจารย์ดร.ภวิศก็จะมีการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา
1: ครับ
12: พูดคุยกันกับในครอบครัวด้วยความเข้าใจนะ
1: ครับ
12: แสดงความรักและบอกรักมอบของขวัญหรือการแทนใจให้คุณแม่ครับ
1: ครับ
12: กตัญญูตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของแม
1: ่
12: ความเข้าใจรับความรู้สึกลดความขัดแย้งในครอบครัวครับคุณบอลที่คุณบอลถามสักครู่เนี่ยครับ
1: ใช่
12: การแบ่งปันส่งต่อความรักไปยังสังคมรอบข้างด้วยการทำความดีครับ
1: ครับ
12: ครับสุดท้ายนี้ฮะอยากจะเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รับชมรับฟังข่าวในพระราชสำนักฮะพูดทุกครั้งนะคุณบอลครับ
1: ครับ
12: พูดทุกครั้งออกอากาศไปก็ขอเชิญชวนให้เยาวชนสนใจในข่าวพระราชสำนักนะครับเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาด้วยการเปลี่ยนมุมมองเป็นพิธีการโบราณสู่การเห็นคุณค่าเรื่องราวการทรงงานการพัฒนาสังคมศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงสรุปคือรู้ทันเข้าใจสังคมเข้าใจทิศทางในการพัฒนาประเทศได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดในการใช้ชีวิตและการเสียสละภาคภูมิใจในรากเหง้าและมรดกทางวัฒนธรรมไทยของราชวงศ์จักรีครับขอทุกๆพระองค์ทรงพระเจริญครับ
1: กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ครับอดีตที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับวันนี้ให้เกียรติมานะครับในการพูดคุยในประเด็นสำคัญด้วยขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านและคุณบอลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับแน่นอนวันนี้ครับหลายท่านเลยอาจารย์ภูวิทย์ก็วันนี้ให้เกียรติด้วยนะครับสละเวลามาร่วมพูดคุยก็แน่นอนว่าอยู่กับครอบครัวนะครับวันนี้อยู่กับคุณแม่แล้วก็สมาชิกในครอบครัวทุกคนเลยนะครับเป็นวันสำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์ภูวิทย์บอกเลยว่าอยู่กับคุณแม่นะครับมีข้อความเมื่อกี้ถามมาก็เลยเรียนถามอาจารย์เลยบางทีมีข้อความจากคุณผู้ฟังนี่แหละบอกว่านี่เถียงคุณแม่บ้างคุณบอลจะต้องทำยังไงดีรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยก็ถามท่านอาจารย์ให้แล้วก็ในสิ่งที่อาจจะได้ล่วงเกินคุณแม่ไปในวันนี้ก็ทำให้ถูกต้องนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ภูวิทย์ได้บอกไปรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวหลายๆท่านเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครอบครัวนะครับที่เรียกว่าเป็นวันที่เราทุกคนก็มีความสุขกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวัน แม่แห่งชาติครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโครงการพระราชดำรินะครับโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับรวมถึงเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆโครงการศิลปาชีพนะครับเรื่องสำคัญที่วันนี้ก็ได้มีการร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันนะครับและแน่นอนครับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ได้มีการจัดงานใหญ่เช่นเดียวกันครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะครับมีกิจกรรมนะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่กรมประชาสัมพันธ์ครับจัดงานนะฮะจัดแถลงจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารพระราชปณิธานผ้าไทยร่วมสมัยณไอคอนสยามครับงานมีตั้งแต่เมื่อวันที่11จนถึง13สิงหาคมยังมีเวลาคุณผู้ฟังหลายๆคนที่อยากจะไปร่วมงานนี้นะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันกรมประชาสัมพันธ์ครับจัดงานแถลงข่าวครับการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นหัวข้อครับการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ร่วมสืบสารนะครับเรื่องราวของพระราชปณิธานตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคุณธนันรัตธนเศรษฐการนะฮะแล้วก็ดร.สรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยคุณสิริชัยทหารานนท์นักออกแบบแล้วก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์เทรเตอร์คุณเจนสุดาปานโตนักออกแบบผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาครับร่วมกันจัดแถลงข่าวกันที่ลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามคุณผู้ฟังครับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ครับก็เป็นการนำเสนอภายใต้แนวคิด Legacy Creative Continuity and Creativity นะครับโดยเน้นเรื่องของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดนะครับโดยความคิดร่วมสมัยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่ในอดีตแต่เป็นคุณค่าครับที่สามารถส่งต่อพัฒนาแล้วก็สร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนนั่นเองการดำเนินงานครั้งนี้ครับเริ่มต้นจากการลงพื้นที่นะครับในการศึกษาองค์ความรู้กระบวนการในการผลิตอัตลักษณ์แล้วก็ศักยภาพชุมชนต้นแบบนะครับถึง10แห่งด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะไปร่วมงานได้เลย11ถึง13สิงหาคมนะครับที่ทาราฮอครับลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นครับงานนี้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเชื่อว่าหลายคนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีเมกะบางนาส่งข้อความมาบอกโอ้ตอนนี้รถติดมากๆเลยนะครับพาครอบครัวไปเมกะบางนาเนี่ยใครอยู่ที่เมกะบางนาตอนนี้บอกการจราจรติดขัดนะฮะหลายพื้นที่เลยนะครับบรรยากาศของการพาครอบครัวการพาสมาชิกนะครับไปร่วมงานวันแม่แห่งชาติกันหลากหลายพื้นที่นะครับมีบรรยากาศที่ได้เกริ่นบอกไปวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับไปร่วมงานนะฮะที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยวันนี้ครับ12สิงหาคมท่านก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดนะครับชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569อย่างที่นำเรียนกันครับว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงกับวง The Palace นะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงยุค80ด้วยนะครับบรรยากาศโอ้โหเรียกว่าเป็นไวรัลเลยนะครับเป็นไวรัลเลยนายกวันนี้สนุกสนานนะครับมี FC มีแฟนคลับมีเรียกว่า เป็นที่ popular เลยล่ะท่านนายกวันนี้นะครับแล้วก็ได้รับการชื่นชมร้องเพลงเพราะนี่นะฮะหลายคนบอกว่านายกร้องเพลงเพราะมากนะฮะแล้วก็เป็นกันเองนะครับมีเหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนก็ไปให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกันนะครับที่เรียกว่า impact เมืองทองธานีวันนี้ท่านไปร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับย้ำนะฮะใครที่อยากจะไปร่วมงานกันนะครับถึง16สิงหาคมนะครับก็เรียกว่าไปอุดหนุนไปให้กำลังใจผู้ประกอบการกันได้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยนะครับกับวง The Palace แล้วก็ร่วมร้องเพลงในยุค80นะครับมีบรรยากาศคลิปในเพจต่างๆโอ้ยลงกันนะ FC ท่านนายกเด็กๆนี่กรี๊ดกราดเลยทีเดียวนะครับเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วประเทศเลยกับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นำบรรยากาศมาให้เล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบรรยากาศก็สุดแสนจะคึกคักเลยมีนี่ทางด้านเพจ NDT Connect ลงไว้นะครับท่านนายกร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตของวง The Palace นะครับร้องเพลงเพียงกระซิบมีเพลงจิ๊บรอดอนี่มนุษย์ค้างคาวเพียงสบตามีสาวรำวงรัก10ล้อรอ10โมงโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเมดเล่ฮักสาวขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนชวนน้องแต่งงานเรียกว่าเป็นเมดเล่ใหญ่เลยนะท่านนายกวันนี้นะฮะ บรรยากาศนี่คึกคักมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากไปดูภาพบรรยากาศนะครับท่านนายกส่ง

ในชุมชนชุมชนบ้านมั่นคงนะครับแบบหนุนพึ่งพาตนเองนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะฮะล่าสุดนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะฮะแล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำด้วยนะครับว่ากระทรวงอว.มีความเชื่อมั่นครับว่างานวิจัยที่ดีที่สุดคือวิจัยที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะฮะการลงทุนด้านการวิจัยจะส่งคุณค่าก็ต่อเมื่อแปลงเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนะฮะก็มีแนวทางสำคัญเนี่ยด้วยกัน5แนวทางเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันนะฮะอันนี้เป็นประโยชน์1เลยเร่งผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมพร้อมใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง2ครับพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่3นะฮะการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนนะครับทั้งในด้านขององค์ความรู้ทักษะอาชีพการใช้เทคโนโลยีสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งเรื่องของหน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเพราะการพัฒนาประเทศครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส่งผลให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการวิจัยนะครับการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นโครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชนะครับกระทรวงพมก็ริเริ่มนะครับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติกันมาตั้งแต่นู่นเลยปี2546เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเปลี่ยนวิธีคิดให้ชุมชนนะครับเป็นผู้จัดการตนเองนะครับโดยกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นกว่า2ทศวรรษเนี่ยก็ต้องบอกว่ามุ่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงนะครับให้เกิดขึ้นทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็มีโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโครงการพลังงานทางเลือกบ้านมั่นคงจำนวน80โครงการใน47จังหวัดนะครับแน่นอนว่ามีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่นะครับส่วนกลางรวมถึงไฟส่องสว่างนะครับบ้านกลุ่มเปราะบางระบบสูบน้ำนะครับประปาแล้วก็เรื่องการเกษตรด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความนะครับมีคุณนกจากภูเก็ตด้วยพี่โคโค่สวัสดีพี่โคโค่ด้วยนะฮะวันนี้ส่งข้อความมามาดูข้อความกันนะฮะจากหลากหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ติดตามกันอยู่นะครับมีน้องปูนะฮะส่งมาชัดเจนเลยนะครับแล้วก็คุณทองพูนด้วยรำลึกพระคุณแม่นะครับแม่ครูทองพูนจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าก็ยังคิดถึงครับนี่นะฮะสวัสดีครับส่งเข้ามานะฮะจากคุณ อะไรเนี่ยคุณพิสมัยใช่ไหมส่งเข้ามานะครับขอบความเยอะแยะเลยนะฮะที่ส่งมาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับล่าสุดเนี่ยเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในใคร
ครขับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยออกมาเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้คุณผู้ฟังประมาณสักสิ้นปีนี้โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านได้เปิดเผยเรื่องนี้น่าสนใจบอกว่าขณะนี้นะครับขณะนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมโดยกรมการ

0: ขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องสำคัญครับเรื่องของการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV นะครับโดยก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับภายในถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็จะสรุปข้อมูลทั้งหมดปรับปรุงรายละเอียดเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่นะฮะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV ได้เนี่ยประมาณสักปลายปีนี้นะครับหลายคนถามว่าคุณบอลแล้วสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันนิดนึงเวลาเกิดอุบัติเหตุนะเช่นสมมติเกิดเพลิงไหม้รถทั้ง2ประเภทเนี่ยจะมีวิธีการควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปนะฮะรถน้ำมันเนี่ยนะฮะก็จะใช้น้ำฉีดดับได้นะฮะแต่รถไฟฟ้าจำเป็นครับต้องใช้สารเคมีเฉพาะการที่เรามีป้ายทะเบียนระบุชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่คนที่เป็นกู้ภัยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยดูเอาไว้ตรงนี้ได้อย่างถูกต้องไงป้ายทะเบียนก็จะบอกได้บางทีเกิดเพลิงไหม้เราไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นรถสันดาปหรือว่าเป็นรถ EV กันแน่พอมีป้ายทะเบียนบอกแยกชัดเจนตรงนี้สามารถช่วยเหลือได้ในกรณีเหตุฉุกเฉินนั่นเองนะครับโดยก็จะมีการสรุปทั้งหมดครับให้ได้ติดตามกันนะฮะคาดว่าจะเริ่มใช้ได้สิ้นปีนี้2569ในช่วงปลายปีนี้นะครับเรื่องของกรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยครับในการเข้าช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังให้ได้ติดตามกันไปดูต่อได้คุณผู้ฟังในเพจของเราลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับสวท.ก็ติดตามทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทั่วประเทศนะครับที่กำลังติดตามฟังให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปตลอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้มีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
3: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
6: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีติยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูอย่างนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop Out อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนาราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้ากองกำลังสุรสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยธ.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยธ.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยธ.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยธ.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
9: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างโจ่งแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.40 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.03 ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
13: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉันใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามากๆคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนเข้าเป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผลุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบิณฑบาตได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสะพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงเดินทางตามไปที่ตำบลขยาศีสะพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเข้าใจว่าพระอัครสาวกตามมาเพราะชอบใจหลักธรรมของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อยหลังจักนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงขาดสติสัมปชัญญะพลอยหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมมีกถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมกขัลลานะก็กล่าวสอนทั้งด้วยธรรมมีกถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้น ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่าเทวทัตจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะว่าอีกประมาณหนึ่งโยชน์พระเทวทัตก็มาถึงแล้วอีกประมาณคาวุธหนึ่งแล้วขณะนี้ใกล้จะมาถึงสระโบกขรณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสระโบกขรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท่านั้นเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระเรื่องที่พระเทวทัตพยายามส่งพลแม่นธนูไปปรงพระชนพระพุทธเจ้าจนธรณีสูบนั้นได้ก่อให้เกิดความสังเวชใจกลายเป็นเรื่องสนทนากันอย่างกว้างขวางในหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปพระศาสดาเสด็จออกจากที่บรรทมสดับเสียงสนทนาของภิกษุทั้งหลายด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามฆ่าคนเป็นอันมากเพราะผูกเวรในเราผู้เดียวแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็พยายามทำเช่นนี้หมู่ภิกษุเกิดความสนใจทูลขอให้เล่าเรื่องราวให้ฟังพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่ภิกษุฟังกำเนิดพระจันทกุมารในอดีตการสมัยนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่าปุพพวดีพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าวสวัตดีพระองค์มีพระโอรสนามว่าเอกราชเมื่อพระเจ้าวสวัตดีทรงชราภาพแล้วได้สละราชบัลลังก์ทรงอภิเษกพระราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าเอกราชทรงตั้งพระโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราช ส่วนพราหมณ์ชื่อว่าขันธหาละผู้เป็นอาจารย์ทรงตั้งให้เป็นปุโรหิตครั้นอยู่ต่อมาพระราชาทรงเห็นว่าขันธหาละเป็นบัณฑิตมีความรอบรู้เป็นผู้ถวายอนุสาสน์อัตธรรมแด่พระองค์จึงให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาตัดสินอรรถคดีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยขันธหาละพราหมณ์อาศัยตำแหน่งผู้พิพากษารับสินบนใครให้สินบนก็ตัดสินลำเอียงเข้าหาผู้นั้นอยู่มาวันหนึ่งชายผู้แพ้คดีคนหนึ่งไม่ยอมรับในคำพิพากษาจึงยืนด่าอยู่ในศาลที่วินิจฉัยอรรถคดีครั้นออกมาภายนอกเห็นพระจันทกุมารจึงเข้าไปเฝ้ากราบลงแทบพระบาทร้องห่มร้องไห้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำพิพากษาขันธหาละร่นตนในการตัดสินคดีรับสินบนแล้วตัดสินให้ตนแพ้คดีความพระจันทกุมารปลอบโยนว่าอย่ากลัวไปเลยแล้วพาชายคนนั้นไปยังศาลที่ทำการวินิจฉัยอรรถคดีขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่พระองค์ทรงตรวจสอบหลักฐานแล้วกลับคำพิพากษาตัดสินให้ชายคนนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีประชาชนที่มาฟังคำพิพากษาต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญดังกึกก้องไปทั่วพระนครพระราชาตรัสถามถึงเสียงโห่ร้องนั้นเจ้าหน้าที่กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมประชาชนจึงส่งเสียงสาธุการพระราชาทรงปราบปลื้มพระทัยเมื่อพระจันทกุมารเสด็จมาเฝ้าจึงตรัสถามถึงเรื่องการตัดสินคดีความทรงทราบว่าพระราชโอรสมีความยุติธรรมจึงมอบตำแหน่งการตัดสินคดีให้เป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวด้วยแรงอาฆาตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาขันธหาละพราหมณ์สูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากสินบนจึงผูกอาฆาตพระจันทกุมารคอยจ้องจับผิดอยู่ส่วนพระราชาก็มีพระทัยไม่หนักแน่นใกล้รุ่งวันหนึ่งพระองค์ฝันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงมีซุ้มประตูและกำแพงประดับด้วยแก้ว7ประการถนนหนทางราบเรียบงดงามเวชยันตปราสาทสูงเทียมเมฆมีสวนนันทวันมีสระโบกขรณีน่าเบิกบานใจเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่นางเทพอับสรฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีครั้นทรงตื่นบรรทมประสงค์จะเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงทรงดำริว่าพรุ่งนี้เมื่ออาจารย์มาเฝ้าจะถามถึงวิธีการที่จะไปเทวโลกแล้วจะทำตามวิธีที่อาจารย์บอกทรงสงสนานแต่เช้าตรู่สวยพระกยาหารแล้วประทับนั่งรอพราหมณ์ปุโรหิตส่วนขันธหาละพราหมณ์ไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าทูลถามถึงการบรรทมตามธรรมเนียมพระราชาตรัสถามว่าอาจารย์ท่านเป็นผู้ฉลาดรอบรู้คนทำบุญอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์ที่จริงปัญหานี้พระเจ้าเอกราชต้องถามพระสัพพพันยูพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็พระโพธิสัตว์แต่พระองค์กลับตรัสถามขันธหาละพราหมณ์ขันธหาละพราหมณ์คิดว่าได้โอกาสแก้แค้นศัตรูแล้วเราจะฆ่าพระจันทกุมารพระราชาตรัสถามถึงทางไปสู่สวรรค์จึงบอกทางไปนรกว่าผู้จะไปเกิดในสวรรค์ต้องทำอติทานคือทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานทั้งปวงต้องฆ่าคนที่ไม่ควรฆ่าพระราชาตรัสถามถึงทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานทั้งปวงเป็นอย่างไรในโลกนี้ใครคือคนที่ไม่ควรฆ่าพระองค์จะบูชายันให้ทานตามที่บอกนั้นขันธหาละพราหมณ์กราบทูลว่าต้องบูชายันด้วยการฆ่าพระราชโอรสพระราชธิดาพระมเหสีชาวนิคมโคอุสุภราชและม้าอาชาในอย่างละ4ตลอดจนสัตว์เหล่าอื่นอีกมีช้างเป็นต้นอย่างละ4ด้วยการตัดหัวเอาถาดทองคำรองโลหิตเทลงในหลุมยันแล้วจะได้ไปเทวโลกการให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแก่สมณพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางไกลวณิพกและยาจกทำได้ง่ายจึงไม่ได้เป็นทานที่ล่วงล้ำไปกว่าการให้ทานส่วนการฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าและบูชายันด้วยเลือดจากลำคอของคนเหล่านั้นนี้ชื่อว่าอติทานเป็นทานที่ทำได้ยากเพราะเป็นการสละอย่างยิ่งใหญ่การที่ขันธหาละพราหมณ์ให้จับคนอื่นๆและสัตว์ชนิดต่างๆบูชายันด้วยเพราะคิดว่าถ้าจับเฉพาะพระจันทกุมารคนเดียวผู้คนก็จะคิดว่าตนผูกอาฆาตพระกุมารจึงให้จับประชาชนด้วยจะได้ไม่เป็นที่สงสัย พราหมณ์กราบทูลถามพระราชาว่าขอเดชะพระองค์จะทรงบูชายันที่ทำได้ยากนี้ได้หรือพระราชาตรัสว่าท่านเกรงว่าเราจะทำไม่ได้หรือเราบูชายันแล้วจะไปสวรรค์ขันทหาและพราหมณ์ทูลว่าโดยมากมนุษย์เป็นคนขี้ขลาดอ่อนแอจึงบูชายันไม่ได้ขอพระองค์โปรดให้รวบรวมสัตว์มาชุมนุมไว้ในที่นี้ข้าพระองค์จะเตรียมหลุมบูชายันครั้นพราหมณ์กราบทูลดังนี้แล้วจึงพาพรรคพวกของตนทั้งหมดเท่าที่มีออกจากพระนครไปเตรียมหลุมบูชายันปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอแล้วล้อมรั้วไว้การที่พราหมณ์ล้อมรั้วหลุมยันไว้เพราะเกรงว่าสมณพราหมณ์หรือผู้มีใจเป็นธรรมมาพบเข้าแล้วจะขัดขวางการกระทำนั้นพราหมณ์ในโบราณกาลจึงบัญญัติกฎการบูชายันไว้ว่าหลุมยันต้องล้อมรั้วจึงจะถูกต้องตามพิธีกรรมแห่งการบูชายันชาวพระราชวังในได้ยินเช่นนั้นก็พากันตกใจต่างโจทย์จันระเบงเซ็งแซ่กล่าวขานไปทั่วพระราชวังว่าพระราชกุมารและพระมเหสีจะถูกฆ่า

ไปแนะนำพระราชาให้พวกท่านมาจับเราทหารกราบทูลว่าขันทหารและพราหมณ์พระเจ้าค่ะเจ้าชายจันทกุมารตรัสถามว่าพระองค์ทรงใช้ให้พวกท่านมาจับเราเพียงคนเดียวหรือให้จับคนอื่นด้วยทหารกราบทูลว่าพระราชาโปรดให้จับคนอื่นด้วยพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะบูชายัญด้วยสัตว์ชนิดต่างๆชนิดละ4ตัวพระจันทกุมารคิดว่าพราหมณ์นี้จองเวรเราคนเดียวมิได้จองเวรคนอื่นแต่เพราะสูญเสียผลประโยชน์จากการตัดสินคดีความก็จะฆ่าคนเป็นอันมากเมื่อเราเข้าเฝ้าพระบิดาคนทั้งหมดก็จะพ้นภัยเจ้าชายจันทกุมารตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงทำตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอยู่หัวเถิดทหารนำเจ้าชายจันทกุมารมาประทับที่ท้องสนามหลวงแล้วไปควบคุมตัวพระราชกุมารอีก3พระองค์มาประทับรวมกันจากนั้นพระราชารับสั่งให้ทหารไปนำตัวพระธิดาทั้ง4พระองค์คือเจ้าหญิงอุปเสนาเจ้าหญิงโกกีฬาเจ้าหญิงมุทิตาและเจ้าหญิงนันทาให้มาอยู่รวมกันกับพี่ชายแล้วรับสั่งให้ไปควบคุมตัวพระมเหสีคือพระนางวิชยาพระนางเอราวดีพระนางเกสินีและพระนางสุนันทามาประทับรวมกับพระโอรสและพระธิดาจากนั้นส่งให้ทหารไปควบคุมตัวเศรษฐีทั้ง4คนคือปุณณมุขคหบดีภัททิยคหบดีสิงขาละคหบดีและวัฏฏะคหบดีเมื่อพระราชาให้ทหารไปจับกุมพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีนั้นทั่วพระนครไม่มีใครกล้าเอ่ยปากอะไรเลยแต่เมื่อพระราชามีรับสั่งให้ควบคุมตัวเศรษฐีมาเท่านั้นก็เกิดการต่อต้านเนื่องจากเศรษฐีเป็นตระกูลใหญ่มีเครือญาติเพื่อนฝูงเกี่ยวพันกันเป็นอันมากเมื่อเศรษฐีถูกจับกุมตัวประชาชนจึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านพากันกำเริบขึ้นกลายเป็นจลาจลไปทั่วพระนครได้มีการนัดชุมนุมกันตามท้องถนนและสวนสาธารณะปราศัยคัดค้านกันว่าเราจะไม่ยอมให้พระราชาฆ่าเศรษฐีบูชายัญแล้วพากันไปห้อมล้อมเศรษฐีเอาไว้พวกเศรษฐีถูกห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติและพวกพ้องเบียดเสียดเกลื่อนกล่นไปด้วยบุตรและภรรยารวมตัวกันเดินทางไปถวายบังคมพระราชาขอประทานชีวิตไว้แล้วขอให้ประกาศให้พวกตนเป็นทาสแม้พวกคหบดีตลอดจนบุตรภรรยาและญาติพี่น้องของเศรษฐีอ้อนวอนขอชีวิตอยู่อย่างนี้ก็หาได้ทำให้พวกทหารถอยกลับไปไม่ยังควบคุมตัวเหล่าเศรษฐีไปนั่งรวมกับพระราชกุมารตามรับสั่งของพระราชาจากนั้นพระราชารับสั่งให้ทหารไปนำช้างต้น4ตัวคือช้างอภยังกรช้างนาลาคิรีช้างอัจจุคตะช้างวรุณทันตะม้าอัสดร4ตัวคือม้าเกสีม้าสุภมุขม้าปุณณมุขม้าวินตันกะและโคอุสุภราชอีก4ตัวคือโคยูทปติโคอโนชาโคนิสภะโคควัมปติมารวมกันไว้ทรงรับสั่งทหารตระเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการบูชายัญในวันรุ่งขึ้นทรงให้แจ้งแก่พระโอรสและพระธิดาว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วในเวลานั้นพระชนนีและพระชนกผู้ชราภาพของพระเจ้าเอกราชยังทรงพระชนอยู่ทั้งสองพระองค์พวกอำมาตย์จึงไปเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชาทรงประสงค์จะใช้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเป็นเครื่องบูชายัญพระราชมารดารำพึงรำพันกันแสงให้ทุกอกคร่ำครวญเสด็จไปตรัสถามพระเจ้าเอกราชว่าเขาว่าลูกจะบูชายัญเช่นนี้จริงหรือพระราชากราบทูลว่าเมื่อต้องฆ่าจันทกุมารหม่อมฉันก็สละลูกทุกคนได้เมื่อหม่อมฉันบูชายัญด้วยบุตรธิดาแล้วจะได้ไปสวรรค์พระราชมารดาตรัสว่าลูกเอ๋ยลูกอย่าเชื่อคำพูดเช่นนั้นเลยการเอาลูกบูชายัญเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์เลยนี่จึงจะเป็นทางไปสวรรค์และพระชนนีก็ตรัสเรียกพระราชาโดยประการต่างๆทั้งโดยนามและโดยโคตรเพื่อให้ได้สติพระราชาตรัสว่าเสด็จแม่คำแนะนำของอาจารย์ต้องเป็นจริงหม่อมฉันจะฆ่าจันทกุมารและสุริยกุมารหม่อมฉันจะบูชายัญด้วยบุตรที่สละได้ยากเมื่อพระราชมารดาทำให้พระราชาเชื่อไม่ได้ก็กันแสงให้เสด็จหลีกไป
แม้พระเจ้าวสวัตดี

ระราชบิดาผู้ชราภาพได้สดับเช่นนั้นก็เสด็จมาซักถามเรื่องราวนั้นทรงห้ามพระราชโอรสแม้พระเจ้าเอกราชก็ทรงยืนยันเช่นเดิมว่าเมื่อพระองค์บูชายันด้วยบุตรทั้งหลายแล้วจะได้ไปสวรรค์พระราชบิดาตรัสว่าลูกเอ๋ยลูกอย่าได้หลงเชื่อคำพูดเช่นนั้นเลยคนฆ่าลูกแล้วจะได้ไปสวรรค์มีที่ไหนลูกอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยจงมีราชบุตรห้อมล้อมปกครองอาณาประชาราชปกครองกาสิกรัฐทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองโดยธรรมเถิดแม้พระราชบิดาก็ไม่อาจห้ามพระเจ้าเอกราชให้ทำตามพระราชดำรัสได้พระจันทกุมารทรงดำริว่าเพราะเราคนเดียวทำให้ผู้คนเดือดร้อนทั่วทั้งแผ่นดินเราจะทูลวิงวอนพระราชบิดาให้ปลดปล่อยอาณาประชาราชจึงตรัสว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข้าพระองค์ทั้งหมดให้เป็นทาสของขันธหาละปุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์ถูกท่านปุโรหิตจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขนขี้ม้าให้เขาได้หรือหากเนรเทศพวกข้าพระองค์ออกจากแว่นแคว้นก็ยังจะเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตได้พระราชาได้ทรงสดับคำพร่ำวอนต่างๆของพระราชกุมารแล้วทรงเกิดความทุกข์เหมือนอกจะแตกทรงกันแสงไห้ประกาศว่าไม่มีพ่อคนไหนฆ่าลูกในไส้ของตนได้เราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วลูกพร่ำเพ้อเพราะรักชีวิตทำให้พ่อเป็นทุกข์เหลือเกินพวกท่านจงปล่อยลูกเราเถิดพอกันทีกับการเอาลูกบูชายันครั้นพวกทหารได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วต่างก็ดีใจปล่อยพระราชบุตรอาณาประชาราชตลอดจนสัตว์ทุกชนิดฝ่ายขันทหารและพราหมณ์กำลังจัดเตรียมพิธีกรรมอยู่ในหลุมยันอย่างประณีตด้วยความรู้สึกสาสมใจว่าได้แก้แค้นศัตรูแล้วทหารคนหนึ่งได้มาเย้ยหยันพราหมณ์ว่าเฮ้ยขันทหาละไอ้พราหมณ์ชั่วพระราชาทรงให้ปล่อยพระราชโอรสและพระราชธิดาไปแล้วโว้ยแกคงต้องเอาเลือดในคอของลูกเมียแกเองบูชายันแล้วล่ะขันทหาละพราหมณ์รู้สึกโมโหสุดขีดคิดว่านี่พระราชาทำอะไรลงไปทรงเป็นบ้าไปแล้วหรือไงจึงลุกขึ้นวิ่งไปอย่างรีบเร่งราวกับคนถูกไฟประไลกันแผดเผากราบทูลว่าขอเดชะผู้ที่บูชายันเองก็ตามแนะนำให้ผู้อื่นบูชายันก็ตามและผู้ที่อนุโมทนาผู้บูชายันก็ตามย่อมไปสู่สวรรค์ข้าพระองค์ทูลไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วมิใช่หรือว่าการบูชายันเช่นนี้ทำได้ยากแต่พระองค์ก็ยังยืนยันที่จะทำเมื่อข้าพระองค์ตระเตรียมการบูชายันไว้เสร็จแล้วพระองค์กลับทรงล้มเลิกกลางคันพระราชาไม่ทรงทราบว่าขันทหารและพราหมณ์ผูกอาฆาตพระราชกุมารทรงเข้าใจว่าการบูชายันเป็นความชอบธรรมจึงทรงรับสั่งให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารกลับมาอีกพระจันทกุมารกราบทูลว่าขอเดชะเมื่อข้าพระองค์เกิดพระองค์รับสั่งให้พราหมณ์มากล่าวคำมงคลแก่ข้าพระองค์ก็ในการนั้นขันทหารและพราหมณ์นี่เองตรวจตราลักษณะของข้าพระองค์แล้วทำนายว่าพระราชกุมารพระองค์นี้จะไม่ประสบพยันตรายนานาประการในระหว่างพระราชกุมารพระองค์นี้จะปกครองรัฐให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อจากพระองค์คำพยากรณ์ของขันทหารและพราหมณ์ฟังดูแล้วไร้เหตุผลไม่สมกับที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นโกหกหลอกลวงพระองค์ก็ทรงเชื่อเขาจะฆ่าลูกบูชายันโดยหาเหตุอันควรมิได้เลยก็แล้วทำไมจึงไม่ฆ่าพวกข้าพระองค์เสียตั้งแต่ยังเยาว์จะได้ไม่ต้องมาประสบกับความเจ็บปวดใจเช่นนี้ครั้นเลี้ยงให้โตเป็นหนุ่มแล้วมิได้คิดร้ายอะไรพระองค์เลยกลับรับสั่งให้ฆ่าเสียขอพระองค์จงทรงพิจารณาดูเถิดเมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงครามชายแดนกระด้างกระเดื่องมิใช่พวกบุตรเช่นข้าพระองค์หรอก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซินเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขออภัยครับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จรรโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวันวานเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยว บริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตั้มและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
2: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของฝันแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วย
5: นายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
6: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่จะอยากได้สมมติอยากได้ผ้าทอยกดอกลำพูนเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะพอลูกค้าก็จะหางก่อนเลยว่ามีไทยช่วยไทยไหมอะไรเงี้ย
5: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
7: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
5: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook OTOP ศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2,557 ถึง 2,559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่า ขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทธแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่ณภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือ Run for Mom ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัทรศรีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิศรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได
11: ้เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่เราทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของตัวน้องๆเองก็เป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
10: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซีย สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J League 2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตรเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025-2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึก J League 2ฤดูกาล2026-2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
12: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประพัสสอนและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลมในเดือนเมษาพัดพาไอความร้อนมากระทบผิวสัมผัสกลางแสงแดดจัดยามเที่ยงวันเด็กชายอ่อนปล่อยแขนเสื้อเชิ้ตลายใบไม้ที่พับไว้เหนือข้อศอกลงมายาวคลุมข้อมือดึงหมวกแก๊ปซึ่งเหน็บแลบพ้นขอบกางเกงด้านหลังขึ้นมาสวมเร่งรัดเดินตัดข้ามสะพานผ่านก็สู่เส้นทางด้านหลังวัดดงธรรมลัดเลาะเลี้ยวก็ไปยังเต็นท์ผ้าใบสีแดงชาติอันดารดาษด้วยดอกไม้ธูปเทียนอ่อนทักทายแต่ไหลเด็กชายพุงโตวัยไล่เลี่ยกันซึ่งนั่งหาวปากกว้างอยู่หลังตู้รับบริจาคที่ติดประกาศว่าทำบุญดอกไม้ธูปเทียนชุดละ20บาทเขาจะเง้อมองผู้คนในโบสถ์ที่หากมีเวลาอาจนับได้เลยว่ามีจำนวนเท่าใดก่อนส่งสายตาเบนไปทางวิหารด้านขวาร่างเล็กร่างใหญ่หัวงอกหัวดำยืนต่อแถวเรียงรายกันยาวราวกับขบวนรถไฟอ่อนยืนอึ้งเพียงนับ1ถึง4แล้วก็รีบรีรถฝีเท้าไปยังบริเวณนั้นให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะเริ่มขึ้นป้ายประกาศขนาดใหญ่รอรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อสิทธิ์ต่อแถวที่นี่ติดอยู่ที่ริมรั้วเดิมข้างวิหารอ่อนมุ่งตรงไปด้วยท่าทางมาดมั่นพร้อมเสียงในใจที่ดังกระชั้นขึ้นในห้วงความคิดผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผมจะไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเด็ดขาดครับพ่อผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนเสียงประกาศผ่านไมโครโฟนของชายวัยกลางคนร่างท้วมที่นั่งหลบแดดตัวบวมอยู่บนเก้าอี้เหล็กสีเหลืองซีดข้างทางเข้าวิหารดังแซ่ขึ้นมาต่อแถวกันได้เลยนะครับหลวงพ่อสิทธิ์เกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อท่านจะมอบวัตถุมงคลให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้เป็นวันแรกจำกัดสิทธิ์เพียง100ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับท่านปลุกเสกขึ้นมาด้วยพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นของขลังของดีใครได้ไปครอบครองก็จะนำมาแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยหากพกไว้ติดกายรับรองว่าโรคภัยจะไม่มาแผ่วพานที่เจ็บก็หายเจ็บที่ป่วยก็หายป่วยชายวัยกลางคนคันคอจนต้องคว้าขวดยาแก้ไอมาจิบจากนั้นจึงพูดต่อว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องตั้งอยู่ในกรรมดีและก็สั่งสมบุญมามากพอด้วยนะครับอย่างกระผมอาจจะพลั้งเผลอกระทำผิดศีลธรรมอยู่บ้างบุญก็เลยยังมาไม่ถึงกระผมจึงไม่หายป่วยสักทีลุงเมาเมื่อคืนน่ะคงแอบไปจิบเหล้ามาอีกตามเคยใช่ไหมครับอ่อนแวะมากระซาวผู้ที่มีไมโครโฟนคอเคล้าอยู่ข้างกายด้วยท่าทีสนิทสนมกลมเกลียวเอ็งไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้ากำลังทำหน้าที่ของข้าเอ็งไปทำหน้าที่แทนพ่อของเอ็งให้ดีเถอะอย่าให้เกิดเรื่องล่ะเอ้าไปได้แล้วอ่อนยิ้มล้อแล้วก็เร่งเดินหัวเราะอ้อมไปด้านหน้าผู้คนยืนต่อแถวเรียงตัวอยู่ภายในรั้วเหล็กที่ตั้งเป็นคอกเอาไว้ในแนวยาวเสียงของในเมายังกระจายเข้ารูหูผ่านดังเรื่องขยายเสียงรุ่นปู่ของขลังของดีเก็บรักษาไว้อีกไม่กี่ปีก็จะมีราคาค่างวดแพงขึ้นเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับจะหาซื้อจากที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วมีแค่200ชิ้นในโลกเท่านั้นเพียงทำบุญคนละ 2,000 บาททุกท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลกลับบ้านไปรีบหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านฉันเพลนเสร็จแล้วอ้อแต่ก็อย่าลืมอยู่ในความสงบด้วยนะครับทุกท่านที่เคยมาก็คงจะทราบดีว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบความวุ่นวายหากมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแว้งกันจนเสียงดังเข้าไปถึงกุฏิรับรองว่าทุกอย่างเป็นอันยุติขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับเราจะไม่มีการแจกบัตรคิวใครมาก่อนต่อแถวก่อนขอให้ทุกคนอยู่ในระเบียบด้วยนะครับ

ทุกอย่างดำเนินไปตามคันลองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายสถานที่ซึ่งมักจะมีการยื้อแย่งพลวันจนเลื่อนชั้นเป็นข่าวดังมาแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อศิษย์เป็นพระที่พูดจริงทำจริงเคยมีคนไม่เคารพกฎเกณฑ์คิดท้าทายจนทางกรรมการวัดต้องมอบหมายหน้าที่ให้บิดาของอ่อนเข้ามาดูแลแต่มาระยะหลังนี้ผู้คุมคิวสุขภาพไม่ดีนักจึงมักจะโยนความรับผิดชอบไว้ในมือของลูกชายคนเดียวสตรีสูงวัยที่ใช้ร่มคันยาวต่างไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปข้างวิหารบริเวณร่องรอยต่อของแผงเหล็กที่กั้นเป็นทางเดินเชื่อมเสร็จสับไปยังกุฏิไม่ลับของหลวงพ่อศิษย์หล่อนพยายามแทรกตัวเข้าไปแต่คนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านในกลับพยายามดันร่างของหล่อนให้ถอยห่างออกมาเขาชักสีหน้าราวกับสตรีรุ่นป้าเป็นของเน่าเหม็นหน้าขยะแขยงที่ไม่อยากจะเข้าใกล้แม้แต่ปลายเล็บเด็กคุมคิวหน้าใหม่ไฟแรงอย่างอ่อนรีบปรีเขาห้ามปรามแต่สตรีรุ่นป้าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมถอยร่นตนเองออกมาป้าครับป้ารู้ไหมว่าป้ากำลังจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนอ่อนดึงรั้งมือสตรีสูงวัยร่างอวบออกมาด้วยท่าทางละมุนเพียงเพื่อให้หล่อนยินยอมด้วยท่าทีละม่อมขอร้องนะลูกเอ้ยป้าเนี่ยเลือดลมไม่ค่อยจะดีถ้ายืนต่อคิวนานๆป้าก็คงจะต้องเป็นลมไปก่อนแน่ๆที่ดันด้นมาถึงที่นี่เพราะว่าป้านับถือท่านอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปให้หลานสาวที่ป่วยจะได้หายเจ็บหายไข้กับเขาสักทีเนี่ยก็ทิ้งหลานไว้คนเดียวถ้าเสร็จธุระเร็วก็คงกลับไปทันป้อนข้าวเย็นพอดีถ้ากลับไม่ทันหลานสาวป้าคงจะร้องงองแงหน้าดูเจ้าปุ้มเนี่ยเพิ่งจะ6ขวบกว่าเองป้าทิ้งมานานก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนึกว่าสงสารคนแก่เถอะนะลุงนะสตรีร่างอวบยกมือขึ้นพนมตรงร่องอกวิงวอนเสียงสั่นเครือดวงตาพร่าพรายด้วยหยาดน้ำอย่างฉับพลันเป็นหนึ่งนักแสดงในฝันที่เรียกน้ำตาได้ดั่งใจตนอ่อนยืนลังเลอยู่เพียงชั่วครู่มิใช่ชั่วยามก่อนกระซิบเอ่ยขานข้างหูให้สตรีรุ่นป้าเดินตามต้อยๆไปยังประตูข้างชั้นในของกุฏิใหญ่ที่เปิดแง้มง้างค้างบานอยู่เขาบอกกลุ่มคนที่ทยอยเข้ามาทางประตูหน้าชั้นในว่าเขาพาสตรีสูงวัยออกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาทุกคนจะได้เข้าใจว่าหล่อนต่อคิวเข้ามาก่อนหน้าพวกเขาไม่มีความสงสัยใครรู้ในหมู่ชนไม่มีข้อกังขาให้สับสนข้องใจเพราะว่าบุคคลที่เอ่ยออกมาก็คือผู้กุมอำนาจในสถานการณ์ที่ผมยอมช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเห็นใจแล้วก็สงสารหลานป้านะครับแต่ว่าป้าต้องสัญญากับผมเนาะว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะผมจะโดนตำหนิได้ว่าบกพร่องในหน้าที่เด็กชายอ่อนยังคงใจอ่อนสมกับชื่อเรียงนามที่บิดาขานเรียกจ้าป้าสัญญาว่าจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวขอบใจมากขอให้เจริญเจริญนะลูกสตรีสูงวัยยื่นธนบัตรสีแดงที่ม้วนไว้คล้ายมนบุรีส่งให้อ่อนรีบยัดใส่กระเป๋ากางเกงหลังตีหน้าใส่ซื่อเดินกลับออกมาสตรีร่างอวบแก้มอิ่มจึงแย้มยิ้มหยดย้อยเมื่อทุกอย่างเคลื่อนคล้อยสมความมุ่งมาตรปรารถนาแต่ว่าสตรีสูงวัยอีกนางกลับถูกอ่อนห่วงห้ามไม่ให้เข้าไปอีกหลายสิบชีวิตที่ต่อคิวอยู่เบื้องหน้าบานประตูก็เฉกเช่นกันหากนับไล่ตามปริมาณผู้คนสตรีสูงวัยร่างผอมน่าจะมีลำดับที่100ห้อยท้ายพอดีแต่เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรไม่ชอบกลแต่สีหน้าบนผิวพันเริ่มตกกระที่แสดงความสิ้นหวังรำไรทำให้เด็กชายผู้รู้อยู่แก่ใจชะงักไปชั่วคำหนึ่งก่อนรำพึงเบาๆแล้วปลอบจิตตนเองว่าถ้าเราปล่อยให้ป้าคนอ้วนก่อเรื่องวุ่นวายต้องมีคนผิดหวังกลับไปมากกว่า1คนแน่นอนรวมทั้งป้าคนผอมนี้ด้วยแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องบกพร่องดีไม่ดีพ่ออาจจะถูกตำหนิด้วยอีกคนนึงพ่อเคยสอนว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญให้ป้าคนผอมผิดหวังคนเดียวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแกคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่
ถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็แค่มาเข้าแถวใหม่ให้เร็วกว่าเดิมอีกสักนิดคงไม่มีใครตำหนิเราหรอกนอกจากป้าคุณอ้วนจะไปบอกใครแต่แกก็คงไม่ทำแบบนั้นเพราะแกก็จะกลายเป็นคนผิดไปด้วยเราจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเงินทองเราก็ไม่ได้คิดเรียกร้องสักหน่อยแต่ว่าแกให้มาแล้วเราก็รับไว้เท่านั้นเอง

แต่อ่อนหารู้ไปไกลกว่านั้นไม่หลังเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปในไม่กี่ชั่วโมงป้าขนอ้วนที่เขาเอ่ยถึงกลับไปนั่งแก้มปรีอยู่ในบ้านหลังใหญ่ยืดอกอันอวบอิ่มก็ยิ้มใจภาคภูมิในมารยาหญิงแก่ที่ล่อหลอกเด็กชายจนเชื่อแน่สนิทใจไม่คิดระแวงคลางแคลงกังขาขณะที่ป้าคนผอมที่อ่อนคิดคำนึงกลับจอมจมอยู่กับบึงบ่อน้ำตาภายในห้องนอนของบ้านไม้หลังน้อยปลายซอยหลังจากถูกสามีทำร้ายจนหน้าปูดแก้มช้ำเพียงเพราะว่าไม่ได้นำของขลังกลับบ้านตามคำสั่งสถานของชายผู้บ้าอำนาจทั้งที่ป้าผู้ลำบากมีสิทธิ์พึงได้ในสิ่งนั้นครั้นดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นผู้คุมคิวกับกลายโฉมเป็นเด็กชายพุงโตอ่อนรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจนต้องขอหลบแดดแผดรัวไปนั่งขายดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนสลับเปลี่ยนให้เสาทำหน้าที่แทนเด็กชายพุงโตยืนไหล่ตั้งมาดแมนเต็มอกเต็มใจกับอำนาจหน้าที่ใหม่ซึ่งใช้ไหลกว่าการนั่งเป็นเด็กขายของแบบวันๆหากเกิดเหตุการณ์สงบราบเรียบยิ่งทะเลไร้คลื่นลมแรงก็เท่ากับว่าความสามารถที่แอบแฝงของเสาไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าอ่อนเพื่อนเกลอเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กเสามองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเสามองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าเคยอยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเราไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเขาก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่

เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิ้วแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนบนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเสากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบางหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาจฐานพอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อ้าวๆถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
6: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
13: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนิโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
14: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
15: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตปาโลรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันในรายการสาระสารพันค่ะวันนี้12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาติค่ะเป็นวันหยุดราชการเชื่อว่าบรรยากาศสำหรับวันนี้หลายๆครอบครัวก็เป็นการอยู่กันครอบครัวซึ่งก็น่าจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณแม่ในทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวก็ให้มีบรรยากาศแบบนี้เป็นประจำแบบนี้นะคะไม่ใช่แม้แต่แค่เฉพาะจะเป็นวันแม่แห่งชาติเท่านั้นแต่ในทุกๆวันนะคะก็ขอให้มีบรรยากาศแห่งความเรียกว่าความสุขแห่งครอบครัวแบบนี้ไปกันตลอดในทุกๆครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผู้เรียนสายอาชีพซึ่งต้องบอกว่าโอ้ผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแน่นอนค่ะหลังที่รัฐบาลค่ะมีการยกระดับอาชีวะไทยก็มีการตั้งเป้าค่ะว่าจะเพิ่มนักเรียนสายอาชีพให้55%แล้วก็จะปั้นแรงงานทางทักษะเนี่ยทักษะวิชาชีพชั้นสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยก่อนค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลขณะนี้ให้ความสำคัญกับการที่ยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ค่ะให้เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานเพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยและตลาดแรงงานในยุคใหม่ด้วยภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักค่ะและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้กับตัวเลข45:55ก็คือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวศึกษา 55% จากเดิมค่ะสัดส่วนเดิมนั้นจะเป็นที่70:30นะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายอาชีพค่ะและรวมถึงการผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งก็จะให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ถือว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยตอนนี้ค่ะส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลค่ะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดค่ะเพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสายอาชีวะก็จะมีทางด้านของสายพาณิชยกรรมมีทางด้านของเทคนิคนะคะอย่างพาณิชยกรรมเนี่ยเขาก็จะมีทางด้านของการบัญชีการตลาดนะคะมีการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาเสริมเพื่อที่จะตอบรับทางด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีอีกหลายสาขาที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆณปัจจุบันส่วนด้านของเทคนิคก็จะมีทางด้านของช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีช่างยนต์นะคะแล้วก็มีช่างอุตสาหกรรมโรงงานประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าตลาดค่อนข้างที่จะต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพทางด้านนี้สูงมากพอสมควรนะอ่ะต่อไปสายอาชีวะนี้ถือว่าไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะต่อไปจะเป็นทางหลักเลยเพราะว่าเข้าไปผลักดันหนุนทางด้านของธุรกิจของสำหรับประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้ระบุนะคะว่าความสำเร็จของโครงการออกกำลังกาย
74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อการพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ74พรรษาเกิดเป้าหมายค่ะแคลอรี่สะสม2เท่ามีการเน้นย้ำนะคะแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันการป่วยเกี่ยวกับโรคของกลุ่ม NCD นั่นก็คือเบาหวานความดันไขมันนะฮะมาเป็นแพ็กเกจจริงๆโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านบอกถึงภาพรวมถึงโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ74พรรษาว่าทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยรัฐบาลนั้นมีนโยบายให้ประชาชนทุกช่วงวัยขยับร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายและที่ผ่านมาประชาชนนั้นเริ่มนิยมที่จะออกกำลังกายมากขึ้นค่ะขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็มีมากขึ้นซึ่งรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเองและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพละศึกษาจึงได้ร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จับมือกันค่ะกระตุ้นต่อเนื่องให้ทุกคนนั้นหันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดค่ะพร้อมเน้นย้ำว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่าจากเดิมที่ต้องการเก็บแค่แคลอรี่ทั้งหมดนะคะ74ล้านแคลอรี่แต่ว่าปัจจุบันมีตัวเลขเกินเป้าหมายสูงถึง153ล้านแคลอรี่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการนับแคลอรี่แต่ต่อไปต้องทำงานในเชิงรุกค่ะเพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมให้พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมกันส่งเสริมทางด้านของการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะ

ช่วงที่2สำหรับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลายมาฝากกับท่านผู้ฟังช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะเราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกกันอย่างไรเราจะมาสังเกตอาการดังต่อไปนี้เพราะว่าคุณนั้นอาจเป็นไข้เลือดออกก็เป็นได้มาสังเกตอาการแบบพร้อมๆกันค่ะอย่างแรกเลยดูว่าตัวคุณนั้นมีไข้สูงลอยเกินกว่า2วันมีหน้าแดงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารหรือเปล่านะคะหากนะคะอาการดูว่าคุณเนี่ยมีอาการเลือดออกอย่างเช่นจุดเลือดออกตามตัวเลือดออกตามไรฟันมีอาการที่ถ่ายเป็นสีดำๆหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าอาการของคุณนั้นตับโตปวดท้องอาเจียนกดเจ็บใต้ชายโครงขวาหรือเปล่าแล้วก็มีภาวะช็อกมักเกิดในช่วงที่ไข้ลดมีอาการปวดท้องสลับการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วค่ะความดันก็ต่ำนะถ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะเพียงแค่คุณนั้นป้องกันยุงกัดโดยนอนในมุ้งทายากันยุงค่ะสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะใส่ถุงก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะปิดฝาตุ่มน้ำคว่ำภาชนะและกลบหลุมบ่อที่มีน้ำขังให้ทราย อเบดนะคะกำจัดยุงลายใส่ไว้ในตุ่มน้ำแล้วก็แหล่งเพาะพันยุงลายตามน้ำต่างๆด้วยนะเพราะว่าก็จะมีการมาแจกแบบนี้กันอยู่ทุกช่วงๆอยู่แล้วนะคะขอบคุณที่มากับกรมควบคุมโรคค่ะเรื่องราวดีๆกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะต้องบอกว่าโอ้เป็นสิ่งที่เป็นพาหะนั่นก็คือยุงลายนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะในช่วงที่2สำหรับวันนี้ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดระนองเพราะว่าเขาเปิดมิติใหม่เรื่องของการท่องเที่ยวนั่งรถ2แถวไม้ไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำที่กำพวนชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองรองที่ต้องมาเยือนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางจังหวัดระนองเขาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นั่งรถ2แถวไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองระนองค่ะเดินทางสู่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญเพื่อร่วมกิจกรรมล่องแพห่วงยางสัมผัสธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนท่ามกลางสายน้ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพวนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจังหวัดระนองนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติใหม่ค่ะนั่งรถสองแถวไม้ชมวิถีเมืองระนองก่อนที่จะไปล่องแพห่วงยางไปตามสายน้ำที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เพื่อสัมผัสอีกหนึ่งนะคะเส้นทางการท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมสร้างความประทับใจและร่วมการประกาศให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดระนองในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์อันน่าจดจำค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะในช่วงที่2กับสาระสารพันเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับทางรายการสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดากำลังจะเปิดม่านอีกครั้งค่ะเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนำเสนอในชื่อตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบค่ะสำหรับการเปิดจัดจำหน่ายบัตรค่ะวันนี้เริ่มจัดจำหน่ายบัตรเป็นวันแรกค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์และ www.thaiticketmajor.com นะคะก็สามารถเข้าไปจองบัตรกันได้สำรองที่นั่งกันได้ซึ่งวันนี้เปิดให้สำรองที่นั่งเป็นวันแรก12สิงหาคม2569นะคะสำหรับในช่วงของการจัดการแสดงค่ะจะทำการจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปสำรองที่นั่งได้นะคะที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือจะไปที่ www.thaiticketmajor.com ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้ากับดิฉันเจนันแก้วกล่ำส่วนวันศุกร์ค่ะติดตามคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์ชราวุธทองสีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ

0: การออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: 12 สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
5: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองทั้งนี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพรบ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ73เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
6: พลโทนรทิพย์ภุยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้าย IEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสกำลังส่งผลกระทบ

0: ต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง6ล้าน3แสนบาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: แม่ลืมปิดแก๊ส
8: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
9: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
7: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
10: โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีวันแม่นะครับวันนี้วันที่12

0: สิงหาคมนะครับวันแม่แห่งชาตินะฮะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับใช่ไหมอ๋อใช่ใช่โอเคฮะขออภัยนิดหน่อยนะฮะวันนี้เข้ามาห้องส่งช้าแล้วก็คอมพิวเตอร์มันรวนๆหน่อยก็เลยตั้งหลักช้าไปนิดหนึ่งขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้อ้าวเน้นแพทย์แผนไทยย้ำเลยนะครับว่าคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยครับต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ที่เราจะต้องมาเป็นวิทยากรเดี๋ยวใครมีคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรนะตำรับตำรายาไทยหรือว่าเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเราวันนี้ถามได้เต็มที่เลยเพราะว่าวันนี้อาจารย์อาจารย์มะนาวนะครับอาจารย์วิชกรวงสุวรรณจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศท่านมาเป็นวิทยากรนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เน้นแพทย์แผนไทยกันเต็มที่เลยนะสอบถามกันเต็มที่เมื่อวานอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับโอเคฮะมาเลยผู้ฟังรอหลังเบรกนะตอนนี้อาจารย์วิชกรท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณบรรลงสวัสดีครับผม
0: โอเคอาจารย์อยู่ไหนครับ
1: อยู่ปาจีนครับ
0: อยู่ปาจีน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ช่วงนี้ช่วงนี้ฝนกระยันตกดีจังเลยนะฮะแล้วตกแบบไม่ค่อยตกแบบไม่ค่อยมีฟ้าแลบฟ้าร้องด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ตกแป๊บเดียวด้วยตกประมาณ10นาทีแล้วก็หยุดครับตกมาให้เปียกเฉยๆนั่นเอง
0: ตกมาให้รำคาญหน่อย
1: ใช่ครับ
0: บางทีก็บางช่วงก็ตกหนักบางทีก็มีเหมือนกันครับแล้วแต่จังหวะเ
1: นาะกรุงเทพแล้วก็วันนี้กรุงเทพตกไหมล่ะครับ
0: ตกครับตกครับแต่ว่าตกไม่หนักวันนี้ตกไม่หนักตกยิ้มปล่อยปล่อยยิ้มปล่อยปล่อยแบบไม่ถึงกับท่วมขังครับ
1: ก็คือตกแบบว่าให้พอเปียกกันเล่น
0: ๆให้รำคาญหน่อยโอเคครับเชิญครับอาจารย์ครับเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยก็น่าจะเอาไปเล่าให้คุณแม่ฟังได้ในเรื่องการวันแม
0: ่ดีเลยครับ
1: เผื่อว่าคุณแม่ใครมีปัญหานะครับจะได้เอาไปรักษาหรือว่าเอาไปเป็นข้อสังเกตได้นะครับก็อย่างน้อยแล้วก็ฟังไปเล่าให้แม่ฟังนะครับหรือไม่ก็ชวนแม่มาฟังกับเราก็ได้นะคุณบรรลง
0: ใช่
1: เพราะว่าความรู้ที่ให้เนี่ยเป็นความรู้ที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัย
0: ใช่แล้วสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้เลยนะครับ
1: ครับสามารถนำไปปฏิบัติได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องคนไข้นะครับก็เป็นผู้ป่วยที่มีอาการจุกอกจุกคอนะครับที่มาเข้ามาที่ผมได้มีโอกาสรักษาผู้ป่วยคนนี้นะครับผมเนาะก็เป็นผู้ป่วยเป็นผู้หญิงนะครับผมอายุประมาณเนี่ยครับ 58-59 ปีนะครับผมอาชีพก็เหมือนแม่ทุกคนแหละคือเป็นอาชีพแม่บ้านนะครับก็หมายความว่าอยู่บ้านก็ทำงานบ้านเนี่ยครับก็แก๊กแก๊กไปนะ
0: ครับ
1: เป็นที่แม่บ้านนะครับมาหาแพทย์คือมาหาผมด้วยอาการจุกอกจุกคอนะครับเป็นมาประมาณ3เดือนและผู้ป่วยเขาบอกเป็นประมาณ3เดือน
0: ครับ
1: เขาก็เล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยนะ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มมีอาการจุกอกจุกคอเนี่ยครับอาการเนี่ยเริ่มเป็นนะครับหลังจากรับประทานอาหารเหมือนอย่างว่าพอกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอาการจุกอกจุกคอนะครับมีอาการแบบว่าหายใจไม่เต็มอิ่มรู้สึกว่ามันแน่นๆในอกนะครับแล้วก็รู้สึกแสบร้อนกลางอกด้วยนะแล้วก็มีอาการรู้สึกว่าไม่อยากกินข้าวเบื่ออาหารเพราะว่าจุกอกจ
0: ุ
1: กคอ
0: รว
1: มด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขาแบบว่าไม่ได้มีอาการแน่นนะไม่มีในการแน่นหน้าอกเหมือนอย่างกับว่ามีคนมาเหยียบอะไรอย่างนี้ไม่มีแล้วก็ผู้ป่วยคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีโรคประจำตัวด้วยนะครับหมายความว่าเบาหวานความดันไขมันเนี่ยไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ป่วยเนี่ยก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแหละครับคุณบรมไปเซิร์ชเนี่ยมีอาการจุกอกจุกคอเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไห
0: ม
1: อันดับแรกเนี่ยเขากลัวว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคหัวใจหัวใจคันเลือดเนี่ยเขากลัวมากเขาบอกเขากลัวมากเลยคุณหมอ
0: มันอันตรายมันอันตรายอยู่เหมือนกันครับ
1: ใช่ป้าก็ไปเซิร์ชมาว่าแบบว่ามีอาการจุกอกจุกคอเนี่ยหายใจไม่เต็มอิ่มเนี่ยรู้สึกแบบว่ามันแบบกินข้าวไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยจะเป็นแบบว่าโรคหัวใจไหมก็เซิร์ช

0: ไปเซิร์ชมาอ่ะอาการไม่เป็นเว้ยนู่นนี่นั่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคกรดไหลย้อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขามีอาการรู้สึกว่าแสบๆร้อนๆในคออ่านะครับเขาคิดว่าตัวเองเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับเขาก็เลยไปพบแพทย
1: ์
0: ที่คลินิกนะครับแพทย์ก็ตรวจและนู่นนี่นั่นอ่ะแพทย์ก็บอกว่าเออเนี่ยสงสัยจะเป็นโรคกรดไหลย้อนจริงๆอ่ะแหละนะครับก็เลยจ่ายยาลดกรดมาให้กินกับยาอะไรไม่รู้อีก 2-3 อย่างผู้ป่วยเขาบอกจำไม่ได้แต่จำได้แน่ๆคือมียาลดกรดก็จ่ายมากินกินได้ประมาณ2สัปดาห์อาการเนี่ยไม่ดีขึ้นเขาก็แบบว่าเอ้ยเขาก็กังวลอีกเอ้ยทำไมเป็นกรดไหลย้อนแล้วแบบว่ากินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นทีนี้เนี่ยคนที่บ้านก็แบบว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปเพียงแค่คลินิกเลยก็ไปโรงพยาบาลเลยแล้วกันก็พากันไปโรงพยาบาลจูงมือกันไปนะครับเขาก็พาไปโรงพยาบาลเจอแพทย์ก็บอกว่าอ้าวคนไข้เนี่ยเป็นมีอาการตืดๆอย่างนี้ใช่ไหมแพทย์บอกว่าถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกแผลในกระเพาะอาหารด้วยก็เลยให้2กล้องเลยคุณบรรลมครับครั้งแรกไปได้2กล้องเลยผมก็โรงพยาบาลนี่ดีเว้ยให้2กล้องเลยเขาก็2กล้องนู่นนี่นั่นนัด2กล้องขึ้นมาก็2กล้องปรากฏว่าลำไส้เนี่ยเขาบอกผู้ป่วยเนี่ยเขาปกติหมดเลยนะครับไม่มีแผลไม่มีอะไรนู่นนั่นเลยไม่มีแผลไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแผลในกระเพาะไม่มีแผลนู่นนั่นไม่มีคือปกติหมดไม่มีติดนู่นนั่นคือปกติหมด
1: ครับ
0: แพทย์ก็บอกว่าเอ้ยสงสัยเนี่ยอาจจะเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยแหละอ่ะก็เลยให้ยาลดกรดกับยาแก้ท้องอืดเนี่ยมากินที่บ้านนะครับปรากฏว่าอาการเนี่ยเขาก็ไม่ดีขึ้นนะคุณบรรลมก็ยังไม่ดีขึ้นก็เป็นอยู่อย่างเงี้ย3เดือนเนี่ยจนแบบว่าไปลองก็เลยมาลองหาวิธีรักษาโดยการแพทย์แผนไทยนะครับทีนี้ก็มาเจอผมก็ฟังประวัติเล่ามาเราเนี่ยก็สบายใจชื้นหนึ่งอย่างแล้วว่า1ผู้ป่วยคนเนี้ยเขาเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวนะครับไม่มีเบาหวานความดันไขมันไม่มียากินประจำไม่มี2เอ็กซเรย์มาแล้วเนี่ยทุกอย่างทางเดินอาหารเนี่ยปกติหมดเลยนะครับคิดใจว่าน่าจะรักษาง่ายน่าจะรักษาไม่ยากนะครับก็คุยไปคุยมาคุยเรื่องประวัติส่วนตัวผู้ป่วยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยกินข้าวเนี่ยนะวันละ2มื้อนะก็คือกินช่วงสายคือประมาณ10โมงเนี่ยช่วงเย็นแต่กินตรงเวลานะกินเนี่ยตรงทุกวันเนี่ยประมาณ10โมงเนี่ยสายกับเย็นกินวันละ2มื้อกินมาหลายปีแล้วนะครับกินมาหลายปีแล้วตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะผมก็ยังไม่ได้ถามว่าแบบทำไมถึงแบบว่ากินตอนสายยังไม่ถามว่าคุยไปดื่มน้ำไงบ้างดื่มน้ำก็วันละ2ลิตรนะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็ดูปกติดีน้ำบัตรลมชากาแฟกินไหมไม่กินง่ายเลยทีนี้ก็อุจจาระไหมอุจจาระก็วันละ1ครั้งนะครับก้อนแข็งเล็กน้อยถ่ายสุดไม่มีมูกเลือดปนไม่มีเลือดสดไม่มีที่สีดวงด้วย
1: ครับ
0: ปัสสาวะเนี่ยก็วันละ 4-5 ครั้งสีเหลืองใสไม่แสบคัดไม่มีตะกอนนะครับไม่มีกระปิดกระปอยก็ดูก็มันก็ดูปกติดีนี่ใช่ไหมครับนอนหลับเนี่ยก็วันละ 6-7 ชั่วโมงนะครับคือหลับตั้งแต่5ทุ่มเนี่ยจนถึง6โมงเช้านะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาก็หลับสนิทดีหรอกแต่ช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ที่มีอาการจุกอกจุกคอเนี่ยเขาเริ่มหลับไม่สนิทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลานอนเนี่ยมันมีการจุกอกจุกคอทำให้รู้สึกแบบว่านอนแล้วมันไม่สบาย
1: มันคงมีใช่ใช่มันไม่โล่งมันไม่โล่งละ
0: โล่งมันไม่โล่ง
1: อัดตัวอึดอัดคอครับผม
0: ถึงว่าแบบจุกอกจุกคอผ
1: ม
0: แล้วแบบผมถามว่าแล้วแบบว่าพอตื่นเช้ามาเนี่ยมันมีอาการรู้สึกแบบเปรี้ยวๆในคอในปากไหมเขาก็บอกว่าไม่มีนะคุณหมอแค่มันรู้สึกจุกๆตลอดเวลาจุกๆในอกเหมือนอย่างกับแน่นๆหายใจไม่เต็มอิ่มเนี่ยตลอดเวลานะครับออกกำลังกายไหมผู้ป่วยเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะนะครับก็จากฟังจากประวัติส่วนตัวเนี่ยก็ดูปกตินะครับมีเพียงแค่ว่าทุกวันนี้นอนหลับเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่ามีอาการจุกอกจุกคอนะครับผมทีนี้ก็มาตรวจร่างกายก็เริ่มมาแต่จากชีพจรเลย

0: ประจรคนไข้คนนี้ก็จับแล้วก็ดูปกตินะก็คือหมายความว่ากำลังไฟย่อยในร่างกายเนี่ยก็ดีอย่างเงี้ยครับก็สามารถย่อยอาหารได้นะครับแต่แบบว่าธาตุลมในร่างกายเนี่ยมันไม่ค่อยเคลื่อนสักเท่าไหร
1: ่
0: นะครับตาเนี่ยก็มีสีชมพูดีลิ้นก็มีฝ้าขาวนิดหน่อยไม่เยอะไม่ได้มีแบบว่าเป็นฝ้าขาวเหลืองที่มันจะพบมากในกลุ่มคนที่เป็นกรดไหลย้อน
1: ครับ
0: คือผมบอกนะครับว่ากลุ่มคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยถ้าคนไหนแบบเป็นบ่อยๆเป็นประจำนะลิ้นเนี่ยมันจะมีสีขาวเหลืองเลยนะบริเวณโคนลิ้นมันจะชัดเจนมากเพราะว่าก็มันเป็นคราบนะครับก็ของกรดเนี่ยครับมันขึ้นมามันเห็นชัดเจนมากซึ่งเคสเนี้ยไม่มีลิ้นปกติมากลิ้นสีฟ้าขาวปกติ
1: ครับ
0: ฟังท้องหน่อยฟังท้องเคสนี้ฟังท้องก็ปกตินะก็คือลำไส้ก็เคลื่อนตัวไหนดีนะครับไม่ได้เคลื่อนมากกว่าปกติเคาะท้องก็โป่งเล็กน้อยก็ไม่ได้มีเสียงโป่งมากไม่ได้มีคำดูก็ไม่ได้มีก้อนอะไรในท้องก็ไม่มีก้อนกดก็มีเสียดนิดหน่อยกดเสียดไม่มากนะครับซึ่งอย่างว่าแหละครับท้องผู้ป่วยเนี่ยมันปกติสัมพันธ์กับที่หมอเขาเอ็กซเรย์มานะครับแต่เราก็แบบว่าก็ตรวจไปตรวจมาแล้วก็เจอปัญหาอยู่แค่หนึ่งอย่างครับว่าเคสเนี้ยมีปัญหาแค่เพียงว่าคอบ่าเนี่ยมันตึงนะครับก็คือคอบ่าเนี่ยเขาตึงก็ตึงแหละก็คือเขาก็บอกว่าอ๋อสงสัยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่คอบ่ามันตึงเนี่ยสงสัยเนี่ยเขาทำงานบ้านเยอะนะครับผมเองตอนนั้นนะผมเองก็ยังไม่ได้คิดอะไรบอกว่าอ๋อแต่ทำงานบ้านก็คงเป็นแบบว่ากวาดเช็ดถูอะไรเงี้ยนิดหน่อยตามแบบประสาแบบแม่บ้านอยู่บ้านนะครับเนาะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าบ่าผู้ป่วยเคสนี้เนี่ยมันตึงจนขนาดไหนตึงจนแบบว่าเวลากดเนี่ยมันมีอาการแบบล้าวชาลงแขนคือเขาบอกว่าเนี่ยมันวิ่งแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปที่ข้อมือนะคุณหมอ
1: ครับ
0: วิ่งเนี่ยทั้งสองฝั่งไอ้เราก็แบบว่าอ๋อสงสัยแบบว่าคงแบบทำงานบ้านอะไรเงี้ยทำบ้านเยอะก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยมาโฟกัสโรคหลักของผู้ป่วยที่เขามาหาคือมีอาการจุกอกจุกคอใช่ไหมนะครับซึ่งโดยปกติของการรักษาการจุกอกจุกคอเนี่ยพวกนี้แล้วแบบว่ามีการแสบร้อนกลางอกแน่นหายใจไม่เต็มอิ่มพวกนี้ครับไอ้พวกนี้มันต้องรักษาทางท้องนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดโรคเจออย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยให้เน้นรักษาทางท้องเป็นหลักเลยก็คือเริ่มตั้งแต่อะไรครับหนวดท้องเลยโกยท้องมีหนวดหลังด้วยคลายหลังก็คือต้องทำให้ท้องกับหลังเนี่ยมันกล้ามเนื้อมันคลายตัวนะครับแล้วก็ประคบสมุนไพรรอบๆท้องนะครับก็พยายามทำให้แบบว่ากล้ามเนื้อที่ท้องเนี่ยมันหย่อนตัวแล้วก็ทำให้เนี่ยลำไส้มันเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายยาสมุนไพรซึ่งเคสนี้เนี่ยยาถ่ายหรือยาระบายเนี่ยไม่จำเป็นต้องจ่ายเพราะว่าลมในท้องหรือว่าลมในไส้เนี่ยมันมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับดังนั้นในเคสเนี้ยจึงจ่ายแค่พวกกลุ่มยาช่วยย่อยหรือยาขับลมเล็กน้อยเท่านั้นก็คือจ่ายเป็นเพียงแค่ประสาทกระเพราให้ผู้ป่วยกลับไปกินที่บ้านก็คือกิน3แคปซูลหลังอาหาร3เวลา
1: ครับ
0: นะครับก็คือจ่ายยาแค่ขนาดเดียวอะครับขนาดเดียวอย่างเดียวเลยคือประสาทกระเพราเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกยาหอมไหมก็ดูคนไข้ก็ดูปกติดีไม่ต้องกินนะครับจะมียาระบายยาถ่ายไหมก็ไม่ต้องมีเพราะว่าเคสเนี้ยก็ดูถ่ายปกติท้องก็ไม่ได้แน่นไม่ได้กดเสียดเยอะอะไรนะครับคำแนะนำในเคสเนี้ยที่ผมให้ก็มีแค่ข้อเดียวคือบอกว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยเขากินข้าวเนี่ยให้ครบ3มื
1: ้อ
0: บอกว่าอ่ะเดี๋ยวก็คุณป้านะก็พยายามกินข้าวเช้าหน่อยก่อนแล้วกันบอกว่าพยายามกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วก็เย็นก
1: ิน
0: ให้ตรงเวลาหน่อยเพราะว่ามันจะได้ทำมันจะได้ทำให้ระบบย่อยเนี่ยมันทำงานโดยสมบูรณ์คือผมต้องแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับผู้คุณผู้ฟังที่บ้านเนี่ยการกินข้าวครบ3มื้อสำหรับผมเนี่ยในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยนะเช่นท้องอืดท้องเฟ้อเรื้อรังหรือว่าท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะรักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยผมแนะนำนะครับให้กินข้าวให้ครบ3มื้อก็คือเป็นมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับพวกนี้มันจะทำใ

0: ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะไฟย่อยเนี่ยมันมีความสมดุลที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องกินให้ได้ครบ3มื้อนะครับผมซึ่งผมก็แนะนำเคสเนี่ยเอาไปอย่างเงี้ยแหละก็คือแค่ปรับอาหารอย่างเดียวส่วนชนิดอาหารเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะผู้ป่วยเขาบอกว่าเขาทำกับข้าวกินเองแล้วก็รสก็ไม่ได้จัดรสแบบกลางๆนะครับอ่ะผ่านไปก็ให้ยาไปกินนั้นติดตาม2สัปดาห์อ่ะ2สัปดาห์เสร็จปุ๊บผู้ป่วยครั้งนี้ก็มาหาเหมือนเดิมแล้วก็นั่งคุยไปนะครับผู้ป่วยเขาก็บอกว่าอาการจุกอกจุกคอเนี่ยนะดีขึ้นแค่ประมาณ 30% ก็คือหมายความว่าจาก 100% เนี่ยอาการยังเหลืออยู่ตั้ง 70% ก็คือเหลือเกินครึ่งนะครับแต่อาการหายใจไม่เต็มอิ่มอาการเบื่ออาหารเนี่ยก็ลดลงลดลงเยอะเลยส่วนอาการแสบร้อนกลางอกไม่มีเลยนะครับถ้าฟังปุ๊บเอ๊ะมันแปลกๆเว้ยเคสนี้เนี่ยเพราะว่าปกติในเวลาเราใจผู้ป่วยเราจะรู้ว่าถ้าเกิดเป็นอาการประมาณขนาดเนี้ยท้องมันมีปัญหามากเนี่ยจ่ายแค่ประสาทกระเพราเนี่ยบวกกับให้ปรับพฤติกรรมเนี่ยอาการมันน่าจะดีขึ้นประมาณ 80% ผมก็ถามคนไข้ว่าแล้วคนไข้เนี่ยดีขึ้น 30% เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยล่ะครับเขาบอกว่าใช่หมอเนี่ยป้าก็กินยาตามที่หมอให้กินเนี่ย3เม็ดเนี่ยหลังหาร3เวลาเนี่ยป้าเนี่ยก็กินนะแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นเท่าไหร่ก็ยังมีจุกอกจุกคออยู่เหมือนเดิมเวลานอนก็ยังรู้สึกแน่นอยู่เหมือนเดิมแต่แบบว่าระหว่างวันเนี่ยอาการหายใจไม่เต็มอิ่มและเบื่ออาหารเนี่ยมันดีขึ้นส่วนแสบร้อนกลางอกป้าเนี่ยไม่มีเลยผมฟังก็คิดใจเอ้ยเคสนี่มันดูแปลกๆนะ
1: ครับ
0: มันดูแปลกๆคือว่าคือมันเนี่ยไม่เป็นไปตามนะครับเขาเรียกว่าคือมันก็ไม่เป็น
1: ไปตามธรรมชาติของโรคอ่ะ
0: มันเป็นตามข้างกลางของเราแล้วมันแปลกๆไว้เคสนี้ก็ทีก็มาลองตรวจร่างกายใหม่ก็มาตรวจใหม่อีกรอบนึงนะครับตรวจเสร็จปุ๊บปัญหาเจอเหมือนเดิมครับว่าปัญหาไม่อยู่ข้อเดียวคือกล้ามเนื้อคอบ่าเนี่ยมันตึงกว่าปกติถามว่าตึงครั้งเนี้ยคือผมเนี่ยตรวจบ่าเนี่ยละเอียดขึ้นก็คือพบว่าบ่าคอผู้ป่วยเนี่ยตึงมากแล้วก็ที่ตึงที่สุดเลยคือสะบักคือสะบักผู้ป่วยเนี่ยมันตึงมากตึงมากขนาดไหนตึงมากแบบว่าผมเนี่ยหาขอบสะบักไม่เจอคือแบบว่าคือมันยังกับว่ากล้ามเนื้อที่สะบักกับหลังเนี่ยมันกลืนกันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับคือแทบหาขอบสะบักไม่เจอเลยเพราะว่าคือคนปกติเวลานั่งเนี่ยมันจะเจอขอบสะบักด้านไหนที่ชี้ดูสลังมันจะเจอมันจะเป็นแผ่นขึ้นมามันจะสามารถแบบว่าฉีกสะบักออกจากกระดูกสันหลังได้โดยอย่างชัดเจนแต่เคสเนี้ยแทบไม่เจอแทบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเลยเหมือนอย่างกับคนเป็นสะบักจมพูดง่ายๆอย่างเงี้ยครับซึ่งเคสคุณป้าคนนี้เขาเป็นนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือเวลาผมกดที่ตรงสะบักผู้ป่วยเนี่ยนะกดเนี่ยนะเขาบอกว่าเจ็บแล้วรู้สึกว่าเสียดไปที่หน้าอกแล้วเราเนี่ยผมเนี่ยเริ่มเจอเค้าลางแล้วเอ้ยแสดงว่าเคสนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเนี่ยที่ตรงคอบ่าร่วมด้วยกับอาการจุกอกทีนี้ผมคิดในใจว่าเอบ่าคอสะบักเนี่ยที่มันแข็งตึงขนาดนี้ได้เนี่ยในคนที่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเนี่ยมันไม่น่าเจอมันน่าจะเจอแค่ในพนักงานออฟฟิศที่แบบว่าต้องนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยวันละมัน 6-7 ชั่วโมงทุกวันและแบบว่าแทบไม่ได้ลุกไปไหนผมก็เลยถามว่าอ้าวคนไข้อยู่บ้านเนี่ยที่ทำงานบ้านเนี่ยไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยสิว่าทำยังไงแกก็เริ่มเล่าเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยนะป้าเนี่ยนะตื่น6 โมงเช้าตื่นแล้วไงต่อครับตื่นแล้วก็ทำกับข้าวให้หลานกินทำกับข้าวเนี่ยให้หลานเนี่ยเตรียมไปกินที่โรงเรียนจนถึงกระทั่งเนี่ย6 โมงครึ่งทำเสร็จก็ต้องแพ็คของนู่นนี่นั่นกว่าจะเสร็จเนี่ยก็ต้องพาหลานไปอาบน้ำแต่งตัวกว่าจะเสร็จก็7 โมง7 โมงส่งหลานไปโรงเรียนส่งยังไงขับรถไปเองขับรถไปส่งหลานด้วยขับรถไปห่างจากบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงก็บ้านหลานถึงประมาณสัก7:40ขับรถไปปุ๊บขับรถกลับมาเสร็จปุ๊บกลับมาถึงบ้านประมาณ8:30กินข้าวไหมป้ายังไม่กินไปทำงาน

0: บ้านก่อนอันนี้ก็ไล่ยาวเลยเนี่ยทำนู่นนี่นั่นซักพงซักผ้าโอ้โหผมฟังไปฟังมาเนี่ยนะปรากฏว่าคุณป้าคนนี้เนี่ยนะทั้งวันนะคุณบรรลมไม่หยุดทำงานทำทั้งวัน
1: ไฮเปอร์ไฮเปอร
0: ์เออคือว่าคือเขาทำทั้งวันจริงๆคือซักผ้ากวาดบ้านเดี๋ยวไปขัดห้องน้ำและเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้และอย่างเงี้ยครับมีแบบไปกอกน้ำเลยนะคุณบรรลมนะมีแบบไปกอกน้ำแล้วเนี่ยอ้าวพอกลางวันเสร็จปุ๊บอ้าวเย็นหลานมาอ้าวต้องขับรถไปรับหลานอีกไปรับหลานกลับมาถึงบ้านเตี้ยก็เข้ากับปลาให้หลานกินเสร็จปุ๊บอ้าวก็จะเข้านอนนะครับหมายความว่าคนไข้คนนี้ครับที่เขาบอกว่าเขาเป็นแม่บ้านเนี่ยที่ผมเข้าใจตอนแรกว่าแบบว่าทำงานเล็กๆน้อยๆนะคุณบรรลมนะกลายเป็นว่าเขาทำงานเนี่ยวันนึงเนี่ยเยอะมากคือทำทั้งวันนะคร
1: ับเออไม่หยุดเลย
0: คือ
1: ไม่หนักไม่หนักแต่ว่าไม่หยุด
0: ไม่หนักแต่ทำไม่หยุดคือทำทั้งวันถามว่าเอาแบบว่าแล้วแบบว่าคุณป้ามีเวลานั่งพักไหมก็ไม่มีนะป้าก็ต้องรีบทำเนี่ยบางวันเนี่ยนะป้ากลัวทำงานไม่ทันป้าเนี่ยถึงไม่กินข้าวเช้าไงอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าคนไข้คนนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเขากินแค่ข้าววันละ2มื้อเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเช้าเนี่ยเขายุ่งมากเราไม่มีเวลากินถึงต้องไปกินตอนสายสายเสร็จแล้วเนี่ยเที่ยงไม่กินแล้วเลยก็เลยไปกินเย็นทีเดียวนะครับผมก็เลยมาจับกอดเลยว่าแสดงว่าไอ้ที่คอบ่าสะบักเนี่ยที่มันเนี่ยแข็งตึงมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเขาทำงานหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่พอคุณบุรมคือผมจะบอกนะว่าในกลุ่มคนไข้เนี่ยครับเป็นส่วนน้อยละกันที่เจอนะครับว่าที่มีอาการจุกอกจุกคอพวกนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเนี่ยครับจะเกิดจากภาวะที่กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่เนี่ยมันแข็งตึงมากกว่าปกติโดยเฉพาะบริเวณสะบักนะครับซึ่งในเคสนี้ของคุณป้าคนนี้ครับชัดเจนมากเพราะอะไรรู้ไหมครับพอผมคุยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่าคอบ่าสะบักเนี่ยแข็งตึงมากใช่
1: ครับ
0: แทนที่จะนวดท้องครั้งนี้ไม่นวดท้องแล้วให้ไปนวดคอบ่าสะบัก
1: นะครับครับ
0: ปรากฏว่าหลังจากกดสะบักเสร็จนะครับนวดไปประมาณสัก20นาทีนะครับหลังจากกดสะบักเสร็จนะครับคุณป้าเขาบอกเลยว่าโอ้หมอจุกอกจุกคอป้าเนี่ยหายเลย หายคือหายเขาบอกว่าหายเลยถามว่าเอ้ยคุณป้ามันดีขึ้นเหรอหายแล้วเนี่ยคุณหม
1: อ
0: ป้าเนี่ยไม่มีรู้สึกจุกอกจุกคอเลยโล่งเลยเบาเลยเนี่ยครับคือผมทำให้ผมรู้แล้วว่าเคสอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยในฐานะที่แบบว่าเราเองอ่ะเป็นแพทย์นะครับเป็นแพทย์เราก็เจอเคสมาเยอะนะครับบางครั้งเนี่ยเราอ่ะยังมองโรคเนี่ยยังมีโอกาสพลาดเลยเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งดังนั้นครับเคสนี้ครับถ้าเกิดว่าจะให้วิเคราะห์นะครับผมจะให้วิเคราะห์เนี่ยง่ายๆครับก็คืออาการที่เขามีอาการจุกอกจุกคอพวกเนี้ยครับถ้าเกิดว่าพูดตามสังคมแพทย์แผนไทยเนี่ยครับมันก็จะเป็นภาวะที่มีการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อที่บริเวณคอบ่าสะบักเนี่ยมากจึงทำให้ธาตุลมที่มันควรวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาในร่างกายเนี่ยมันเกิดการติดขัดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะติดขัดบริเวณไหนมันก็จะติดขัดที่บริเวณคอกับหน้าอกของผู้ป่วยนะครับพอถ้าลมเนี่ยที่มันคนวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดการติดขัดเกิดขึ้นปุ๊บนะครับมันก็จึงเกิดอาการจุกอกจุกคอหรือว่าแน่นหน้าอกนะครับตามมานะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุที่บอกว่าทำไมเนี่ยเคสนี้จึงรู้สึกเหมือนอย่างว่าตัวเองอ่ะเป็นกดไหลย้อนนะครับแล้วหมอเนี่ยให้ยาลดกรดไปแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่พอครับเอ็กซเรย์ทะเลาะหาทุกอย่างเนี่ยดูแล้วมันปกติหมดเลยนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยที่ทำให้ผู้ป่วยมีการจุกอกจุกคอนะครับรู้สึกหายใจไม่เต็มอิ่มพวกเนี้ยครับมันเป็นมาจากกล้ามเนื้อคอบ่าสะบักผู้ป่วยอ่ะแข็งตึงจากอะไรแข็งตึงเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาทำงานหนักทั้งวันนะครับทำงานได้ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับจึงทำให้เกิดอาการตึงของกล้ามเนื้อจนทำให้เกิดการจุกอกจุกคอตามมาดังนั้นครับเคสนี้ อย่างเช่นผมที่ผม

รักษาครั้งแรกอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยให้แค่พวกกลุ่มยาช่วยย่อยอาการเนี่ยมันกลับดีขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งอันเนี้ยครับมันผิดจากการคาดการณ์นะครับแต่ว่าพอผมผู้เป็นแพทย์เนี่ยผมปรับแผนการรักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มาเป็นการนวดคอบ่าสะบักเนี่ยปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดสังเกตนะครับข้อหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีอาการนะครับคล้ายๆกดไหลย้อนนะที่แบบมีการจุกอกจุกคอแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะครับรู้สึกว่าหายใจได้แบบว่าไม่เต็มท้องนะครับให้เราลองสังเกตตัวเองเนี่ยดู2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกเนี่ยคือให้สังเกตที่ท้องตัวเองก่อนว่าท้องตัวเองเนี่ยมันกดเสียดไหมมันกดแล้วมันเจ็บไหมกดแล้วมันแน่นไหมสมมุติว่าถ้าเกิดว่ากดท้องแล้วมันเสียดมันแน่นเอาละอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ท้องมีปัญหามีลมในท้องมากก็ไปกินยาขับลมกับกินยาระบายหรือว่าจุดที่สองครับลองให้คนนะครับกดตามกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่เราดูกดเนี่ยกดเล่นๆนะครับกดตั้งแต่บ่าเลยคอแล้วก็สะบักนะครับให้คนใกล้ตัวเนี่ยลองกดดูถ้าเกิดว่ากดแล้วมันเจ็บแล้วมันแบบมีอาการแบบแปรบนะครับไปที่หน้าอกหรือว่ามันมีการแปรบนะครับไปที่สะบักหรือว่าเสียดแทงมากอย่างเงี้ยครับให้เรารู้เลยนะครับว่าแสดงว่าอาการจุกอกจุกคอของเราเนี่ยอาจจะมีมาจาก2สาเหตุสาเหตุแรกเนี่ยคือมาจากท้องที่มันมีลมที่มันมีแก๊สเยอะทำให้กระบังลมเนี่ยมันไม่ขยายตัวนะครับจึงมีอาการรู้สึกจุกอกจุกคอหายใจไม่เต็มอิ่มนะครับหรือประเด็นที่2เนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อคอบ่าสะบักเนี่ยมันแข็งตึงมากนะครับจึงจะทำให้การขยายตัวของปอดเนี่ยของกระบังลมเนี่ยมันไม่ดีจึงเกิดอาการจุกอกจุกคอตามมาดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอาการจุกอกจุกคอที่มันเกิดขึ้นจากการปวดตึงคอบ่าสะบักนะครับ

0: คราวนี้เขาก็เลยเอาม
1: าแนะนำ
0: มาแนะนำ
1: ค่ะให้เราลองซื้อกินดู
0: เอามาให้ลองชิมก่อนเอามาให้ขอยืม
1: โอเค
0: 1 2
1: โอเค
0: 1 2ใหญ
1: ่ๆโอเคโอเค
0: ฉันก็กินเข้าไปแล้วมันมีแรงดีขึ้น
1: รู้สึกเรากระปี้กระเป๋าขึ้นสดชื่นขึ้นมีแรงขึ้น
0: รู้สึกว่าการที่เราอ่อนเปียเพียแรงมันกระชุ่มกระชวยขึ้นทำงานได้มากขึ
1: ้นแล้วอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะที่80อ่ะกินแล้วเป็นไงบ้าง
0: ไอ้คนนึง80กว่าก็ดีขึ้นนะ
1: ก็รู้สึกดีขึ้นได้เหมือนกัน
0: เขาล้มจ้ะเขาล้มแต่พอเขากินข้าวไม่ได้เลยทุกวันนี้เขาไม่ใช่ทานข้าวดิฉันก็เลยเอาเอ็นเนี่ยที่เพื่อนบ้านคนนี้มาบอกให้กระชงให้เขาเขาก็ดีขึ้นเดินได้แล้วไปไหนไปได้บ้างแล้ว
1: โอเคโอเคโอเคครับฟังเดี๋ยวฟังอาจารย์นิดหนึ่งนะ
2: คือผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าคือการที่เรากินอะไรตามที่มีคนมาแนะนำให้เนี่ยโดยที่ไม่ผ่านแพทย์นะสำหรับผมนะผมว่าอันนี้บางครั้งมันมีความสุ่มเสี่ยงโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่ากินแล้วมันดีมันไม่มีปัญหาครับมันกินได้แต่บางครั้งการแนะนำอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยมันจะมีสารอาหารหรือมีความจำเพาะเจาะจงต่อผู้ป่วยที่ไม่เหมือนกัน
1: แต่ละราย
2: ละกันแต่อะไรมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอันเพราะมันบอกว่าปริมาณโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันผมพูดอย่างนี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมแนะนำนะผมแนะนำข้อที่หนึ่งผมแนะนำก่อนว่าสมมุติว่าถ้าอนาคตเนี่ยจะต้องมีการกินพวกกลุ่มอาหารเสริมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยจะแนะนำว่าขอให้นะครับพาคนไข้ที่จะได้รับอาหารเสริมพวกเนี้ยลองไปปรึกษาแพทย์หรือไปปรึกษาเภสัชกรดูก่อนก็ได้นะครับว่าอาหารที่เราจะกินอันเนี้ยมันเหมาะกับผู้ป่วยที่เราจะให้จริงๆไหม
0: เราเอาอาหารนี้ไปให้คุณหมอหรือว่าในแพทย์ดูใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้ามีโอกาส
2: ใช่ครับอันนี้คือผมแนะนำเลยว่าคนควรเป็นลักษณะนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่า
0: ประจำ
2: คือ
1: ใช่ใช
0: ่
2: คือผมแนะนำอย่างนี้ครับคือ
1: เดี๋ยวใจเย็นนิดนึง
2: คืออย่างนี้ครับก็คือเนื่องจากว่าอาหารเสริมบางชนิดเนี่ยมันมีปริมาณน้ำตาลเนี่ยสูงนะผมบอกก่อนบางที่มีน้ำตาลสูงน้ำตาลน้อยเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่เราใช้อาหารเสริมเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวในหลายๆแบบสมมติ
1: จะกระทบอาจจะกระทบ
2: ซึ่งมาจากกระทบ
1: อ๋อ
2: ดังนั้นผมเลยถึงบอกว่าก่อนที่ให้อะไรกินเนี่ยก่อนเขาเนี่ยลองเอาอาหารที่พูดถึงอันเนี้ยไปถามแพทย์เจ้าของไข้เขาดูก่อนว่าเอ้ยเนี่ยมันกินได้ไหมนู่นไหน
1: ว่าไหมหมอคนไข้คนนี้ไหม
2: ใช่
1: เอาหมอประจำมาหมอประจำเขาจะได้รู้เขารู้ประวัติคนไข้รู
2: ้
1: คนไข้อยู่เขาจะได้รู้เช็คได้ครับ
0: แต่ขอฟ้องคุณหมออาจารย์นี่หน่อยว่า คนไข้ที่เป็นพี่ชายดิฉันเองเนี่ยแก่กว่าดิฉัน3ปีเขาคือเขากินเป๊ปซี่ด้วยเวลานั้นเขาก็หิวเขาก็อยากกินแต่ไม่อาหารเสริมนี่ไม่หวานนะคะ
2: ครับ
0: ก็ชิมกินดูก็ไม่หวานนิดหน่อยไม่ได้ถึงกับหวานมาก
1: ไม่เป็นไรนั่นเป็นตัวอย่างเฉยๆแค่ยกตัวอย่างเฉยๆแต่ว่าอยากจะให้รู้รายละเอียดของตัวอาหารเสริมว่ามันมีอะไรบ้างเหมาะกับตัวเราไม่มีอะไรที่เป็นข้อแสลงหรือว่าอะไรที่ควรจะเปลี่ยนสูตรไหมอะไรไหมก็ควรจะปรึกษาครับควรจะปรึกษา
0: ค่ะค่ะ
1: ครับครับ
0: คุณหมอแนะนำให้ไปพบแพทย์เอาอาหารนี้ไปให้แพทย์ดูด้วยใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าเนี่ยนะเนี่ยนะพี่ชายของดิฉันเนี่ยจะกินอันเนี้ยคุณหมอว่ามันโอเคไหมมันกินได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณหมอว่าโอเคก็กินได้ก็กินไม่มีปัญหาหรอก
0: ครับ
2: ได
1: ้ถือเป็นหนึ่งมือครับถือเป็นหนึ่งมือ
2: ครับได
1: ้ถือเป็นหนึ่งมือนะครับถือเป็นหนึ่งมือครับได้ครับโอเคเคลียร์นะครับโอเคครับอาน่าจะได้หนึ่งท่านครับก็ดีฮะเพราะว่าบางทีอาหารเสริมแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วมันจะเหมาะสมกับแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราปรึกษาไปขอคำแนะนำกับหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยมันก็จะได้ความชัดเจนมากขึ้นนะโอเคครับเวลาเหลือน้อยถามเลยครับ
3: ค่ะคุณหมอคะไอ
2: ้
3: โลหิตจางเนี่ยเราควรจะทานอะไรครับพวกอาหารนะคะ
2: ต้องบอกว่าโลหิตจางมันเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างเงี้ยครับเช่นว่า1โลหิตจางมาตั้งแต่เกิดเลยไหมเป็นธาลัสซีเมียไหมหรือว่าเป็นในภาวะหมดประจำเดือนอย่างเงี้ยต้องถามว่ามันเป็นภาวะไหน
3: อ๋อมันเป็นตอนเราอายุเนี่ยค่ะอายุเยอะแล้ว80เนี่ยค่ะ

0: ยอะแล้ว
1: ถ้าเกิดถ้าเป็นมามันเพิ่งเป็นมาตอนแรกที่ตรวจครั้งแรกมันก็ไม่เป็นตรวจมาแล้ว5เดือนมันก็ไม่เป็นนะคะ
0: ครับ
1: พอเมื่อวันที่10ไปตรวจอีกครั้งนึงเจาะเลือดตรวจมันกลับว่าเป็นโลหิตจาง
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับถ้าเกิดผมแนะนำเบื้องต้นเอาแบบเร็วๆนะคร่าวๆนะคนไข้นะผมแนะนำว่าให้เพิ่มการกินพวกกลุ่มเครื่องในครับ
1: เครื่องใน
0: ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นพวกตับไก่หรือว่าตับหมูนะครับก็คือให้กินนะครับสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยประมาณ 3-4 มื
1: ้อ
0: นะครับก็คือถ้าเกิดในพวกในกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพวกขาดพวกกลุ่มธาตุเหล็กอย่างเงี้ยครับมันจะมีโอกาสพบได้อันนี้ในเบื้องต้นแบบขั้นพื้นฐานนะครับเนา
1: ะ
0: ก็คือนำว่าให้กินแบบเป็นแบบว่าตับไก่ตับหมูก็ได้ผัดกับขิงผัดกับดอกไม้กวาดก็ได้อย่างเงี้ยครับกินสัปดาห์ละ 3-4 มื้อนะครับผมนะครับเพราะทั้งนั้นเนี่ยพอปกติเนี่ยผู้ป่วยสูงอายุบางครั้งเนี่ยขาดธาตุเหล็กสารอาหารในเพียงพอจะมีอาการโลหิตจางร่วมด้วยเป็นไปได้อย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับผม
2: โอเคเนาะเคลียร์นะจ้ะโอเคครับเรียบร้อยนาทีสุดท้ายครับมีประเด็นไหนอยากเสริมไหมครับอาจารย์ครับนาทีสุดท้ายครับ
0: ก็อันนี้แนะนำนะครับว่าก่อนที่จะกินอาหารเสริมอะไรนะครับอันนี้ต้องฝากบอกนะครับอย่าลืมไปลองปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ดูก่อนเพราะว่าผมเนี่ยเคยเจอเคสผู้ป่วยเนี่ยกินอาหารเสริมเพราะเพื่อนบ้านแนะนำจนมีภาวะเบาหวานเนี่ยน้ำตาลไม่ลงสักทีหนึ่งหมอปรับยาเยอะมากจนสุดท้ายมาเจอว่าอ๋อไอ้น้ำตาลที่มันขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอาหารเสริมที่ผู้ป่วยกินนะครับ
2: อ
0: ันนี้ต้องบอกว่าต้องขอวิงวอนจริงๆนะครับเวลาจะกินอาหารเสริมอะไรก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคประจำตัวหลายๆอย่างนะครับแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนทุกๆครั้งก็จะดีนะครับผม
2: ครับผมอันนี้สิ่งที่ควรต้องทำเลยนะครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์แอ๊กอาจารย์วิชกรครับอาจารย์มะนาวครับขอบคุณมากครับอาจารย์มะนาวอาจารย์วิชกรจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็เรียบร้อยครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เราเจอกันตั้งแต่3ทุ่มเลยนะทาง FM 92.5 MHz วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับข่าวมาละไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
8: 12 สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆ แล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากพยันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีพยันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมกำชับห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
10: นางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือนที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาย่ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คือกฤตเรืองระยนสวทระนองรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่12สิงหาคม2569เพลงแรกคือเพลงภาพพระพันปีเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไท้พระพันปีซึ่งจัดทำขึ้นในปี2566เพลงนี้เป็นเพลงที่บรรยายให้เห็นถึงความรักความทุ่มเทของพระพันปีที่มีต่อประสบนิกรผ่านภาพถ่ายมากมายที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยนานแสนนานภาพพระพันปีคุณอิสริยาคูประเสริฐขับร้องนะคะเป็นผลงานของคุณธนชัยยงพิพัฒน์วงศ์และชาตรีทับละม่อม

ที่จบไปนั่นคือเพลงภาพพระพันปีโดยคุณอิสริยาคูประเสริฐค่ะต่อด้วยเพลงภาพเธอโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

พลงภาพเธอจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจบไปแล้วต่อได้เพลงเกี่ยวกับแม่สองเพลงค่ะเพลงแรกอ้อมอกแม่โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรอมรวรรณเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเพลงที่สองแม่คุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติขับร้องครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

พลงเกี่ยวกับแม่เนื่องในวันแม่สองเพลงจบไปแล้วคืออ้อมอกแม่และแม่ต่อไปชุดต่อไปเป็นเพลงคู่บ้างนะคะรักฉันนานๆคุณนริศอารีและคุณนันทาปีตะนิรพลินบันทึกเสียงคู่กันไว้เป็นคู่แรกเมื่อปี2497ผลงานของประกอบเกตกุดีค่ะต่อได้รักชั่วฟ้าคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3รักชั่วชีวิตคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณเสารีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติประพันธ์ร่วมกัน

0: จบไป3เพลงแล้วนะคะรักฉันนานๆรักชั่วฟ้าและรักชั่วชีวิตช่วงต่อไปพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เพลงจีนเพลงนี้ชื่อว่าเกาซันชิงในวงเล็บว่าอาลิซานนะครับเป็นเพลงที่ร้องโดยดาราภาพยนตร์ฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่ามิสคูมี่เพลงที่ชื่อว่าเกาซันชิงเนี่ยครับเป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์จีนเรื่องเซียวหยุนเซียซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนะครับสมัยก่อนนี้คนไทยเราชอบไปเชิญดาราภาพยนตร์จีนดารานักร้องจีนเข้ามาเล่นหนังในเมืองไทยแล้วก็ท่านเหล่านี้บางทีก็มาจากไต้หวันบางทีก็มาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มาโด่งดังในประเทศไทยด้วยจึงมีมิสโน่นมิสนี่เข้ามากันเต็มไปเลยในระยะหนึ่งแล้วก็นักร้องอย่างคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็ประกบคู่ร้องกันนะครับบางทีก็เล่นหนังด้วยกันเลยก็มีนะครับเราก็มีสุภาพสตรีมาท่านหนึ่งคนไทยเรียกว่ามิสคูมี่มิสคูมี่นะครับแท้จริงๆเนี่ยชื่อจริงๆเขาก็คือมิสกูเมย์นะฮะบางทีอ่านว่ากู้เมย์นะครับซึ่งก็เป็นชื่อแท้ๆของเขาแต่พอมาเป็นร้องเพลงฝรั่งเขาก็ใช้ชื่อว่ามิสคูมี่นะครับเป็นคนเสียงเพราะมากครับร้องเพลงระดับเสียงโซปราโนได้เลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเมืองไทยเธอก็มาร้องเพลงอัดเป็นเสียงไว้ด้วยเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งครับและเพลงที่เรารู้จักกันดีก็คือเพลงนี้ครับเกาซันชิงบางทีเราอาจจะเรียกขานชื่อเพลงนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่าอาริซานตะกูเหนียงเมซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของไต้หวันหมายความถึงผู้หญิงสาวสวยแห่งเขาอาริซานนะครับเพลงนี้เนื้อร้องเนี่ยครับทั้งคุณสุพจน์และผมไม่มีทางที่จะแปลได้เลยเพราะเราไม่รู้ภาษาจีนนะครับก็ได้ความกรุณามาจากคุณประพลเยี่ยมธงชัยได้ถอดความออกมาว่าหญิงสาวอาริซานสวยน่ารักนุ่มนวลประดุจสายน้ำชายหนุ่มอาริซานก็แข็งแรงดุจขุนเขายอดเขานั้นทอดยาวด้วยพันธุ์พฤกษ์สีเขียวขจีแล้วก็มีลำธารน้ำสีฟ้าครามทอดไปหญิงสาวและชายหนุ่มจะไม่มีวันแยกจากกันฉันใดก็เสมือนหนึ่งน้ำใสไหลเวียนรอบเขาเขียวคลอเคลียร์กันไปประดุจเช่นเดียวกันนั้นก็แปลได้เพราะมากครับเรามาฟังต้นฉบับเดิมที่มิสคูมี่ร้องไว้นะครับเพลงชื่อเกาซันชิงหรืออาลิซานครับเชิญฟังครับ

นั่นก็เป็นเสียงของมิสคูมี่นะครับในเพลงชื่อเกาชันชิงจากภาพยนตร์เรื่องเสี่ยวหยุนเสี้ยนะครับซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนั่นครับเป็นเพลงที่ร่าเริงเพลงหนึ่งทีเดียวแล้วก็คุณคูมี่เธอก็ร้องไว้เพราะนะครับทีนี้เพลงนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ร้องกันในครับที่คนจีนคนไต้หวันมาเที่ยวคืนกันนะครับแล้วก็ถูกแปลงมาเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็มีนักร้องหญิงอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเกิดมาในครอบครัวไทยผสมกับจีนแล้วก็ร้องเพลงเสียงเพราะเป็นเสียงนกคิริบูนสาวเจ้าเสน่ห์ทีเดียวนะครับเธอเพลงนี้ก็คือคุณรินจงบุญนาการินนะครับเธอเริ่มต้นร้องเพลงอยู่ในสมาคมจีนซึ่งคุณรินจงบอกว่าเขาเรียกว่าเพลงขอทานที่จริงไม่ใช่ครับเป็นเพลงที่ร้องเพื่อจะขอรับเงินบริจาคเพื่อจะไปช่วยคนนะฮะคุณรินจงร้องมาตั้งแต่ยังเด็กตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงในสุดเนี่ยก็ได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีคนรู้จักเธอมากทีเดียวว่าเป็นคนเสียงเพราะร้องเพลงได้2ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาจีนอย่างน่าฟังยิ่งก็ได้นำเอาเพลงเมื่อสักครู่นะครับมาร้องเป็นภาคภาษาไทยโดยให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักคู่ฟ้าใครล่ะเป็นคนที่แปลงเนื้อมานะครับผู้แปลงมาก็คือผู้ใช้นามปากกาว่าสนิทสอเป็นชาวเมืองเชียงใหม่นะครับในประวัติว่าเกิดที่ตลาดบัวรถทีเดียวคุณพ่อคุณแม่ขายเครื่องสังฆพันธ์แล้วก็เรียนหนังสื อที่โรงเรียนคำเที่ยงคุณสนิทสอนั้นเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2467เรียนโรงเรียนมีชื่อทั้งนั้นเลยในเชียงใหม่เช่น Prince Roy โรงเรียนยุพราชนะครับแล้วก็เป็นครูมาระยะหนึ่งแล้วก็เข้าทำงานที่ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่จนทั้งได้เป็นผู้จัดการที่ลำพูนหลังจากนั้นก็ออกจากราชการไปทำงานโรงพิมพ์อยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับมาทำงานออมสินใหม่อีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครตรงนี้สิครับจุดเหตุสำคัญทีเดียว2503ได้มาพบกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กชอุ่มงามก็เกิดวงดนตรีธนาคารออมสินนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นคุณสนิทสอก็เลยแต่งเพลงให้กับวงดนตรีธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆเยอะครับเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ทั้งนั้นเลยได้มาร่วมมือกับครูสมานกัจจนพลินและคุณเล็กชอุ่มงามตรงนี้ครับทำให้เกิดเพลงต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็แปลงเพลงเมื่อสักครู่นะครับที่มิสกุมีร้องนะครับออกมาเป็นเพลงไทยสากลชื่อรักคู่ฟ้าให้คุณรินจงบุญนาตรินร้องเชิญฟังครับคุณจงร้องให้เพราะทีเดียวครับเชิญฟังครับ

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์แพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้ต่อได้เสียงของคุณชาญเย็นแขในเพลงสามหัวใจผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันคุณเพ็ญแขกรจารึกค่ะรอยเสน่หาคุณสไลไกรเลิศแต่งนะคะเอาทำนองมาจากเพลงจีนกลางและใจเป็นห่วงโดยครูล้วนควันธรรมผลงานของครูล้วนเองค่ะ

0: เมื่อไรจะมา
1: สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้ฟังวนาสวัสดิ์หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติครุสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะและจำใจจำจากคุณชาถนัดศรีบันทึกเสียงกับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์นะคะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออัสไล

ยนะสูตรเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าอัศรยนะมานพเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์รู้ถึงการดูลักษณะการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นผู้ที่พราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ยกย่องด้วยได้รับการชักชวนชี้ชวนจากเหล่าพราหมณ์อื่นๆเพื่อจะให้ไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นมักจะสอนว่าคนเราทำความดีก็ได้ดีทำความไม่ดีมันก็มีความไม่ดีเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับชาติกำเนิดถ้าชาติกำเนิดดีทำไม่ดีมันก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละถ้าชาติกำเนิดมาไม่ดีต่ำต้อยแต่ถ้าได้ทำความดีแล้วความดีมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นพราหมณ์ในสมัยนั้นท่านผู้ฟังก็ไม่พอใจไม่แฮปปี้ในการสอนแบบนี้เพราะว่าวรรณพราหมณ์เท่านั้นที่จะถือว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดดีเยี่ยมวรรณะอื่นนี่ไม่ดีไม่เท่าก็จึงไปโต้วาทะกันมีหลายกลุ่มท่านผู้ฟังที่ไปทำแบบนี้กลุ่มนี้อยู่เมืองนี้ก็ไปโต้กับพระพุทธเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งก็โต้กันไปในวาระนั้นกลุ่มพราหมณ์กลุ่มนั้นก็ชักชวนอัศรยนะมานพนี่แหละไปเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการที่จะโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องของวรรณะที่ไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนก็สามารถทำดีหรือทำไม่ดีได้แล้วก็มาถึงเรื่องของปัญญาความรู้แล้วก็มาถึงเรื่องของคุณธรรมที่ว่าถ้ามีคุณธรรมดีมันดีกว่าปัญญาความรู้หรือว่าชาติกำเนิดนั้นๆจนทำให้อัศรยนะมานพนี่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยคือไปไม่เป็นต้องเก้อเขินนิ่งเงียบคอตกซบเซาอยู่แล้วก็ได้อธิบายถึงวรรณะสี่จำพวกในอดีตแล้วก็ฤาษีที่ชื่อว่าอาสิตาดาบทในตอนท้ายนั้นมีความน่าสนใจมากทุกฟังเรื่องราวในอดีตเป็นมาอย่างไรและในตอนใต้ของรายการก็มีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของพราหมณ์ที่ชื่อว่าเอสุการีมีอุปมาอุปไมยที่เปรียบเหมือนกับไฟที่จุดขึ้นมีเปลวมีสีมีแสงสว่างไม่ว่าจะจากเชื้อคือไม้อะไรต่างก็เป็นไฟเป็นเพลิงขึ้นได้เหมือนกันแล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าปฏิบัติมาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างสามารถที่จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มีการบรรลุธรรมเป็นที่สุดจบได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยอัศรยนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่401อัศรยนะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างกระนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าว่าพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ก็สมัยนั้นมานพชื่ออัศรยนะอาศัยอยู่ที่กรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะนับแต่การเกิดได้16ปีคือมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตศาสต
อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษก็พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงคิดกันว่าก็อัศลยนะมนุษย์ผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญในคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แน่เมื่อแบบนั้นพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหาอัศลยนะมนุษย์ถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออัศลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่ออัศลยนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดอัศลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพวกปราบเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัศลยนะมานพว่าพ่ออัศลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกพ่อจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัศลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วในครั้งที่สองอัศลยนะมานพก็ได้กล่าวกับพวกปรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แม้ครั้งที่สามพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัศลยนะมานพว่าพ่ออัศลยนะพระสมณโคดมนี้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดก็พ่ออัศลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออัศลยนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้อัศลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลายตอนเรื่องวรรณะสี่จำพวกลำดับนั้นอัศลยนะมานพพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็ในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้กล่าวไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัศลยนะก็นางพราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างตั้งครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างก็ปรากฏอยู่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่เกิดจากโยนี
คือองค์กำเนิดเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมอัสลยนะมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสลยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกะหรือแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ1วรรณะเจ้าและ2วรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าอัสลยนามานพจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาคือในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าอัสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสลยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าอัสลยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิก็ภายหลังจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกชวนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นจนมีมิจฉาทิฏฐิภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแม้พราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แพทย์แม้สูตรที่เมื่อทำอย่างนั้นเมื่อภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐสุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสลยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสลยนะ
ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบรรดาพราหมณ์ท่านนั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรืออาสลยนามานพจึงได้ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระกรมก็แม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้เว้นการจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นการจากการประพฤติผิดในการเป็นต้นหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะทั้งสี่ที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดอาสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพวกพราหมณ์ที่ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าอาสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมก็ในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็สามารถทำได้แท้จริงในประเทศนี้แม้วรรณะทั้งสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมดอาสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะสี่จำพวกก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้ทั้งหมดอาสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอาสลัยนะ
ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถคนเทขยะมูลฝอยบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นอัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นได้เท่านั้นหรือเป็นไฟที่มีเปลวมีแสงมีความสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เท่านั้นหรือส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถที่จะทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลซึ่งถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีความสว่างสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เหมือนไฟที่บุรุษเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ได้เหมือนกันสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จท่านพระโคดมแท้จริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ทั้งหมดอัสสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้ที่ยังกล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลววันนั้นที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไร
ถ้าคัตติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางบราหมณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางบราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระขนุนผู้เจริญบุตรที่เกิดจากนางบราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้เสรีนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พราหมณ์กุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาของคนทั้งสองบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระครูผู้เจริญบุตรผู้เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้อาศัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาเพราะอาศัยการผสมแม่ม้ากับพ่อลานั้นจึงเกิดลูกม้าคือล่อขึ้นมาลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซึ่งเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีควรจะเรียกว่าม้าหรือลาท่านพระครูผู้เจริญลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรข้าแต่ท่านพระครูผู้เจริญก็เรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันก็แต่ตามนัยยะต้นโน้นของเรื่องมนุษย์ข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันอาศัยนะก็ท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำก็เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนทั้งสองนี้ให้บริโภคคนไหนเขาจะเชื้อเชิญให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในการเลี้ยงเพื่อรับแขกก็ดีท่านพระขรมก็ในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชิญมานพเพื่อศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์แนะนำให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระครูผู้เจริญของที่ให้ในผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่แนะนำจะมีผลมากได้อย่างไรอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำแต่เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมก็พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนไหนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีท่านพระโคดมผู้เจริญในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดี
ท่านพระโคดมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าอาศัยนะก็เมื่อกี้ท่านได้อ้างเรื่องเกิดเมื่ออ้างเรื่องกำเนิดแล้วก็อ้างเรื่องมนเมื่ออ้างเรื่องมนแล้วก็อ้างเรื่องตบะอ้างเรื่องตบะแล้วมาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกซึ่งเราบัญญัติไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้อัสสลยนะมานพก็นิ่งเกิดเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณตอนบรรณะสี่จำพวกในอดีตพระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสสลยนะมานพนั่งนิ่งเกิดเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณจึงได้ตรัสกับเธอว่าอัสสลยนะเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมก็อาสิตะเทวราชฤาษีเมื่อได้ทราบความว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมที่กระท่อมแล้วเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนั้นอาสิตะเทวราชฤาษีผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองก็ไปปรากฏตัวในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนครั้นนั้นอาสิตะเทวราชฤาษีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณของศาลาพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดจึงได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์ฤาษีไปไหนหมดเอาล่ะเราทั้งหลายจะสาปแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนก็พากันสาปแช่งอาสิตะเทวราชฤาษีว่าเจ้าจงเป็นเท่าเป็นคนถอยเป็นเท่าเถิดคนไทยพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนพากันสาปแช่งอาสิตะเทวราชฤาษีด้วยประการใดๆอาสิตะเทวราชฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นๆครั้นนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนจึงได้มาคิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนไทยเป็นเท่าเถิดคนไทยผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปงามยิ่งขึ้นเป็นผู้น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้น่าเลื่อมใสด้วยประการนั้นๆอาสิตะเทวราชฤาษีจึงได้กล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หาไม่ได้พรหมจรรย์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพราหมณ์ฤาษีจึงกล่าวว่าพวกเราจะยอมสละความคิดประทุษร้ายในท่านท่านเป็นใครหรือท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออาสีตะเทวราชฤาษีมาบ้างหรือไม่พวกเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่ก็เรานี่แหละคืออาสีตะเทวราชฤาษีตนนั้นอัสสลยนะก็ลำดับนั้นแลพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันเข้าไปหาอาสีตะเทวราชฤาษีเพื่อจะไหว้ก็กระนั้น
อาสีตาเทวละฤาษีจึงได้กล่าวกับพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพราหมณ์เจ็ดตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบางที่ราป่านี้เกิดมีทิฏฐิชั่วว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมข้อนั้นจริงอย่างนั้นหรือข้อนั้นจริงท่านผู้เจริญอาสิตาเทวละฤาษีจึงถามว่าก็ท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดเกล้าของท่านได้แต่งงานกับคนในวรรณพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่วรรณพราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดเกล้าได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยข้อนั้นก็มีรู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วปู่ตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นมิได้แต่งงานกับหญิงผู้มิใช่นางพราหมณีเลยก็ท่านทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีด้วยอาการอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายรู้คือการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้เพราะมารดาบิดาอยู่ร่วมกันหนึ่งเพราะมารดามีประจำเดือนสองและเพราะมีคันทัพพระปรากฏอยู่สามประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าสัตว์ที่พึงเกิดในครรภ์เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสิตาเทวละฤาษีจึงได้ถามต่อไปว่าก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนจึงตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นพวกไหนอัสลยนะพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นผู้อาสิตะเทวละฤาษีซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดแต่ถือเป็นทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสสลเยนะมานพจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอัสสลยนะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเอสุการีเอสุการีสูตรพราหมณ์ท
ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างต่างกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลปราล่าเนื้อตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลที่ถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นเท่านั้นหรือทำให้เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือเอสุการีพรามจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ท่านพระครมความจริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพราหมณ์ข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันแลก็ถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตออกจากตระกูลพราหมณ์ออกจากตระกูลแพทย์หรือออกจากตระกูลสูตรบวชเป็นบรรพชิตเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อบรมจันทร์เว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิ
ก็ยินดีกุศลธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีพราหมณ์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมไพเราะชัดเจนยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเอสุการีสูตรจบในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสทนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: นายวรวิชชาญชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะแรม14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะและก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะเช้าสดใสนะคะวันนี้วันพุธ
0: วันพฤหัสแล้ว
1: ดิฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านดิฉันก็จะสับสนว่าวันนี้มันจันทร์นะทำงานวันแรกค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังพร้อมด้วยทีม Facebook Live นะคะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าส่วนใครที่อยากจะติดตามก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราค่ะเรายังมีอีกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปู่บุญมาสีมาศนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณปู่ก็จะมาตีค้องร้องข่าวค่ะในช่วงกลางๆรายการเนา
0: ะ
1: จากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคุณปู่ชัดเจนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะรอติดตามกันได้นะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาเพจข่าวยามเช้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะหลายท่านก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันนะสำหรับวันนี้ข่าวสารข่าวยามเช้าก็ยังคงมีข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศฝนฟ้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู
1: ่
0: หลายพื้นที่เลยนะคะมาดูจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะส่วนภาคใต้นะคะก็ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยถือว่าคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะสูงถึง 2-3 เมตรด้วยกันยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะเรือเล็กนะตอนนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะและนอกจากนี้ปริมาณฝนในแต่ละวันวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลาง 40% นะคะส่วนภาคใต้วันนี้ฝั่งอันดามันจะมากกว่าฝั่งอ่าวไทยโดยฝั่งอันดามันค่ะจะอยู่ที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ของพื้นที่นะคะ
1: ค่ะวันนี้ใครที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อาจจะต้องพกร่มด้วย
0: ใช่
1: ช่วงหน้าฝนก็จะอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่นะคะกลับไปบ้านเนี่ยคุณพลอย
0: เป็นไงคะ
1: ดิฉันก็ไปฟังเสียงคุณอยู่ที่โคราชนะ
0: ไม่ยิงลำโพงนะคะ
1: ไม่มีค่ะหรือว่าอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านฉันเลยนะคะเสียงดังฟังชัดเจนเลยค่ะส่วนใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะในช่วงแรกเราก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศมาฝากกันด้วยค่
0: ะ
1: มาดูเรื่องของทางด้านของกรมชลประทานกันหน่อยนะคะก็ออกมากำชับหน่วยงานในสังกัดเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะคะไปจนถึง15สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมเครื่องจักรนะคะเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะค่ะกรมชลประทานนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงค่ะซึ่งก็จะมีไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้แต่ว่าก็จะเป็นช่วงๆน
0: ะ
1: หลังจาก15สิงหาคมก็อาจจะต้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระดับน้ำในแต่ละแม่น้ำใหญ่ๆสำคัญเนี่ยมีแนวโน้มแบบไหนบ้างนะคะระดับน้ำเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ50 ซม. ถึง 1.50 เซนได้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5นะคะปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่ 13.40 เมตรค่ะแล้วก็สถานีหนองคายอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่ที่ 11.44 เมตรในขณะที่สถานีบึงกาฬที่จังหวัดบึงกาฬนั้นอยู่ที่ 12.33 เมตรค่ะด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7นั้นก็ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะพร้อมกับเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสภาวะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยซึ่งกรมชลประทานเองก็เตรียมพร้อมค่ะที่จะรับมือสถานการณ์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่าง
0: ๆ
1: อุปกรณ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
0: ค่ะพูดถึงบึงกาฬนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนะคะก็ได้มีการตรวจระดับน้ำนะแม่น้ำโขงนะคะอยู่ที่12เมตร54เซนติเมตรด้วยกันค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่11สิงหาคมเยอะอยู่นะประมาณ15เซนค่ะแล้วก็ระดับตลิ่งนะคะอยู่ที่14เมตรโดยระดับน้ำโขงปัจจุบันค่ะอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองก็คือเฝ้าระวังแล้วนะคะจังหวัดบึงกาฬก็เลยออกมาเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ติดตามระดับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะอ่างเก็บน้ำหน่อยนะคะว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะข้อมูลจากเมื่อวานนี้12สิงหาคมนะคะก็โครงการชลประทานที่จังหวัดเลยเขาได้มีการตรวจวัดนะคะสภาพสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อวานนี้ที่เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีฝนตกวัดได้ณที่ทำการโครงการชลประทานเนี่ย0มิลลิเมตรนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 610.5 มิลลิเมตรด้วยกันค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเลยนะคะ16แห่งปัจจุบันนี้ถ้ามองในภาพรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ85ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรก็คิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 68% ของความจุซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยในปีสิงหาคมปีที่แล้วปี2568ค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 46% เองค่ะพี่กบแต่ปีนี้ 68% นะคะนอกจากนี้นะคะโครงการชลประทานเลยเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้จากโครงการชลประทานในพื้นที่ของท่านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะหรือจะเป็นการติดตามการรายงานต้นชั่วโมงของเราก็ได้จบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศติดตามได้เลยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาติหลายคนก็เดินทางด้วยนะคะแต่หลายๆหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดทำงานนะคะคุณเจเศรษฐ์เองนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเหมือนกันค่ะเดินหน้าผนึกกำลัง4จังหวัดลุ่มน้ำชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีเพื่อวางเครือข่ายการทำงานร่วมกันค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งพร้อมกับเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็ทรัพยากรจากศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทค่ะส่งกำลังใจสนับสนุนข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสำหรับโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหน่อยค่ะแล้วก็การปราบปรามโนมินีโดยคนไทยนี่แหละนะคะกระทรวงมหาดไทยก็เร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็การปราบปรามโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถือว่าเห็นผลชัดเจนนะคะภายใน2เดือนนะคะก็สามารถที่จะออกใบอนุญาตได้แล้วกว่า275แห่งด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตการปราบปรามธุรกิจโนมินีนะคะแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจากผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เรา ราสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ปี2561นะคะจำนวน392แห่งด้วยกันขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตแล้วกว่า275แห่งค่ะเหลืออีกประมาณ117แห่งนะคะก็คาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริงจังคือ2เดือนเองนะ2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75ค่ะสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะแต่ว่าบางท่านติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายข้อกฎระเบียบต่างๆขณะนี้เขาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วค่ะเพื่อที่จะไปนำเสนอเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปและรัฐบาลนะคะต้องการให้ผู้ประกอบการค่ะเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีก็ได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรอขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีรัฐบาลบอกไม่มีการยกเว้นถ้าหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดนะคะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็มีความวิตกกังวลเรื่องของนักเรียนที่จะไปโรงเรียนว่าอาจจะต้องมีความเข้มงวดกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในเขตโรงเรียนต่างๆนะคะล่าสุดค่ะเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะคะรัฐบาลเองก็เดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุมาเกี่ยวกับเรื่องปืนนี่แหละเนาะมันมีเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องเลยก็คือวันศุกร์ที่แล้วเป็นโรงเรียน
1: เป็นนักเรียนด้วย
0: พอมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็คือยิงนายกอบจนนทบุรี
1: นั่นแหละนะคะก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของเรื่องอาวุธปืนนี่แหละค่ะรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองค่ะต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมกับพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงกับข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการโอนและการครอบครองอาวุธปืนค่ะโดยทางด้านของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษาช่องโหว่ของระบบกฎหมายแล้วก็ทางด้านของกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็นำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศเนี่ยมาปรับใช้ด้วยค่ะโดยการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายโดยร้านปืนนั้นจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะที่เรียกว่า know your customer นะคะ know your customer ค่ะเป็น เรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายด้วยนะคะรวมไปถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือว่าจำนำค่ะรวมไปถึงการนำไปใช้งานอื่นๆนะคะอย่างเช่นการควบคุมในการควบคุมให้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนด้วยเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปืนที่ครอบครองอยู่นะคะสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันเนี่ยไม่มีการกำหนดอายุซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าใบป.4 นี่แหละค่ะเบื้องต้นเนี่ยทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการปรับระบบการจากปัจจุบันเนี่ยเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็ข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์ค่ะเมื่อมีการซื้อปืนระบบก็จะตัดยอดแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยจะได้รู้ว่านะคะช่องทางการเขาเรียกว่าไทม์ไลน
0: ์อ่ะ
1: ใครเป็นใครเป็นผู้ครอบครองปืนตัวนี้นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอย่างเช่นข้าราชการที่เขาใช้สิทธิ์ในการซื้อปืนนะคะแต่มาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็แบบรายได้น้อยเอาไปเปลี่ยนมือไปอาจจะไปจำนองจำนำอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วสุดท้ายขาดปืนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบ
0: ก็ต้องติดตามได้จากนี
1: ้แต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไทม์ไลน์เนา
0: ะ
1: แบบเรียลไทม์นะเมื่อมีการซื้อปืนเนี่ยระบบจะตัดยอดอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมโยงกับการ ออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยได้รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนแล้วก็มีปืนอยู่มีกระสุนจำนวนเท่าไหร่จำนวนสามารถเนี่ยรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันแล้วค่ะทั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะพิจารณาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงหรือว่ากำหนดมาตรการชั่วคราวออกมาค่ะเพื่อที่จะไปอุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศค่ะตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็ระงับแบบป.3ชั่วคราวแล้วก็มีการเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณนฤชาโคสาศรีวิไลค่ะอธิบดีกรมป้องขออภัยค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดค่ะส่งไปถึงปลัดจังหวัดทั่วทั้งประเทศให้กำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งค่ะดำเนินการมาตรการยกระดับควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการขออนุญาตเลยนะคะการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะคะเขาก็จะมีการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม
1: ่
0: อันนี้อาจจะระงับไปก่อนและระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแบบป.3
1: ค่ะ
0: เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นค่ะโดยให้ทางด้านของนายทะเบียนนั้นเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู
1: ่
0: แล้วก็รายงานผล30วันนะคะสำหรับใครที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วอันนี้ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือที่เราเรียกกันว่าแบบป.4 ใครที่ซื้อไปแล้วต้องขอแบบป.4เนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมตินะคะท่านต้องดูให้ดีนะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งค่ะถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะดำเนินคดีทันทีพร้อมกับตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยเลยค่ะส่วนมาตรการระยะยาวตรงนี้นะคะเขาก็มีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยจะเน้นในเรื่องของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้ามาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้แบบใบอนุญาตแบบป.4นั้นจะต้องมีการต่ออายุทุก5ปีเดี๋ยวต้องรอแก้กฎหมายนี้ก่อนนะคะรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะอันนี้ก็เป็นการวางแผนในระยะยาวนะคะซึ่งก็จะดำเนินการภายใน60วันนี้แต่เบื้องต้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อปืนตอนนี้อาจจะยังไม่ประสบสำเร็จนะเพราะเขาจะระงับไว้ก่อนนะสำหรับการขอแบบป.3นะคะ
1: ค่ะใครที่มีปืนในครอบครองก็ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: จะต้องไปยื่นอะไรก็เช็คให้ดีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นเขาเรียกว่าหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับต่างประเทศเวลามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหมุดละว่าจะต้องไปจังหวัดไหนที่ไหนมีอะไรเด่นๆนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาหารเมืองไทยไม่แพ้ชาติอื่นเลยติดอันดับเลย
0: ต่างชาติติดใจ
1: นะคะรสชาติอาหารใช่ไหม
0: คนไทยเองยังชอบเลยพี่กบเอาจริงๆนะพอเราไปทานอาหารประเทศอื่นๆเนา
1: ะ
0: คือใครถ้าได้ไปเที่ยวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ย the best เลยคือดีที่สุดแล้ว
1: แล้วก็จะบอกว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยเขารังสรรค์แบบว่าโอ้โหแตกแขนงออกมาเป็นถ้าเป็นรากเนี่ยเป็นฝอยแล้วฝอยอีกอะรากแก้วรากฝอยรากแขนง
0: เราสามารถนำมาทำเป็นอาหารได
1: ้ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าตกใจนะอันนี้กินได้เหรอบอกกินได้จ้าก
1: ินได้กินได้ทุกอย่างบางทีเนี่ยมีเพื่อนดิฉันนะอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยบ้านเธอเนี่ยกินได้ทุกอย่างเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยฉันเห็นว่ากินได้ตั้งแต่รากยันใบยันลูกยันผลเลยนะจริง
0: จริงนะคะ
1: อย่างมะละกอสูตรฉันดูคอนเทนต์นะกินได้ยันต้น
0: อ
1: ะ
0: ยันต้นแล้วหรอ
1: ต้นอะดิฉันก็กินได้นะอาจจะกินได้ก็ได้น
0: ะ
1: ต้นแต่แกนในมันนะเขาเอาแกนในมามีใบใช่ไหมที่เราเคยเห็น
0: มีใบมีลูก
1: มีดอกหมดแล้วนะ ล่าสุดมาที่ต้นรากก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังจากติดอันดับ7ของโลกค่ะพร้อมกับผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวค่ะทางด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังจากผลการจัดอันดับนะคะของ Global Soft Power Index 2026เนี่ยจัดให้ไทยนั้นอยู่ในอันดับ7ของโลกค่ะด้านอาหารที่คนทั่วโลกนั้นรักค่ะทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ดำเนินโครงการรสชาติที่หายไปเป็นเขาเรียกว่า The Lost Taste นะคะรวมเป็นการรวมถึงรวบรวมอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงกับการสูญหายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามมาแล้วนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยอาหารรสชาติที่อาจจะสูญเสียไปเนี่ยหรือว่าเสี่ยงกับการสูญหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายไปแล้วเนี่ย231เมนูพร้อมกับพัฒนาเกณฑ์ออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็น Thailand Based Local Food ค่ะเพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นให้เป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบเนี่ยมา5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมกับเตรียมจัดงานนะคะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นงาน The Lost Taste Special Course ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยไทยเองยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกด้วยนะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะอาหารเราอยู่อันดับ7ของโลกแต่ว่าการที่หลายๆประเทศอยากมาเยือน
2: เนี่ยมาเยือน
1: อยู่ในลำดับที่12ของโลกนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะ
2: 2อันดับนะ
1: โอ้ดิฉันชอบเลยนะคะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งจะให้อาหารท้องถิ่นนั้นได้รับการสืบสานแล้วก็ต่อยอดค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าช่วยกันนะคะในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวรวมๆแล้วคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: ทำให้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกเยอะๆนะคนจะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะคะแล้วก็การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ทำให้รายได้เข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะเมืองรองหรืออะไรแบบนี้นะก็จะได้เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา30นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาดกันค่ะ
1: ค่ะ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็กำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัว ผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลกันด้วยไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายจากทั้งหมด6นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกขี้ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาภูแล้วก็ได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแกละซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาภูโดยมีรายละเอียดปัจจุบันนั้นขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายก็ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ได้ร่วมกันติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยและลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็มีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่ว่าเนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันคาดว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารคงจะหมดและสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและก็ติดตามตำแหน่งกันด้วยประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนั้นก็มีฝนตกและมีสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในช่วง3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดบริเวณจุดสกัดป่าหมากยาภูได้จึงนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญเลยครับต่อการเข้าถึงพื้นที่และสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศในครั้งนี้ครับน้องและไปดูเรื่องแนวทางการจ้างเหมาบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันว่ายังไงโดยได้มีการย้ำว่าการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัติครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอถอลงนามในหนังสือเรื่องซักซ้อมแนวทางผู้สอบบรรจุท้องถิ่นจ้างเหมาบริการโดยระบุว่าทางสอถอได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้สอบบรรจุท้องถิ่นทุกกลุ่มโดยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและครับบอกว่าหลังบางแห่งนั้นอาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่ถูกให้ออกจากกลุ่มแก้คะแนนสอบ 5,925 คนแล้วก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมและความโปร่งใสทั้งนี้ทั้งนั้นการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้อง และไปติดตามประเด็นของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยมีประเด็นอะไรกันบ้างโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่งหน่วยงานรัฐเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้างระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication หรือ MFA เช่นการใช้ Digital Identityไทย ID หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการดังต่อไปนี้ครับมาตรการที่1คือ Force Reset Passwordโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกครับมาตรการประการที่2คือ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นี่แหละครับและมาตรการประการที่3คือยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม.1 ถึงม.3 นั่นแหละครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการก็มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยแต่เดิมนั้นโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันพร้อมปรับกรอบงบประมาณให้มันสอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการด้วยการขยายโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศไทย ลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สว่ายังไงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สอ้างเงื่อนไขย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานแต่สาขาที่ใช้บริการมันปิดตัวลงและถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุแล้วและก็ได้สั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีทันใดจนได้ข้อยุติภายใน1วันจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันซึ่งการซื้อบริการแบบคอร์สผู้บริโภคนั้นต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จำนวน10ครั้งด้วยกันใช้บริการไปเพียง2ครั้งเท่านั้นและต่อมาสาขาที่ใช้บริการก็ปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่อยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าต้องรอ60ถึง120วันและต่อมาได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สผู้ร้องจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเลยครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเตือนแจ้งเงื่อนไขกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายคอร์สจึงมอบหมายให้สคบไปติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแล้วครับและขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอร์สในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งโรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษและสถานออกกำลังกายว่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินหรือไม่อย่างไรทั้งเรื่องของอายุคอร์สการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือย้ายสาขาและสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่มันไม่เป็นธรรมหรือปกปิดข้อมูลสำคัญก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อคอร์สให้กับบุตรให้กับลูกขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายถามให้ชัดเจนกันก่อนว่าคอร์สมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันพร้อมทั้งให้เก็บใบเสร็จสัญญาและข้อความสนทนาเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหากถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้นะครับพี่น้องสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่น้อง และปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยนั้นได้กำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมอันได้แก่เสาหลักที่1คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนอย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะมาคุยพูดคุยกันหน่อยนะพี่กอทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนวัสการพระรุ่งนะคะคุณสายันพี่ธงชัยสวัสดีค่
1: ะ
0: แล้วก็คุณกิติการพี่กิติมานะคะคุณสมพรพี่ติมคลองเตยมาแล้วพี่กิติมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องๆค่ะยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณธงชัยสังปล้องนะคะบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีน้องชาตรีค่ะสวัสดีคุณสมพรนะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังมีคุณคุณกิติมา
0: คุณพี่
1: คุณ
0: พี่ธงชัยบอกสวัสดีครับพี่กบพี่พลอยที่คิดถึงมาก
1: ๆสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค่ะแล้วก็
1: คุณสายานเนาะพูดไปแล้วใช่ไหม
0: มีหลายท่านเลยนะคะพี่ออดคุณปิ่นมาแล้วนะคะ
1: คุณ
0: นันทิการสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอ่ะหลายๆท่านที่เข้ามานะคะรวมไปถึงช่องบ้านดำของเราด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณแชมป์นะคะหลายๆท่านน้องชาตรีแล้วก็มีหลายท่านนะคะที่อาจจะ
0: คุณออนวิภาทักทายค่ะขอบคุณค่ะพี่โกศลสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ธงชัยบอกกดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะสวัสดีค่ะคุณคมสันนะคะสวัสดีด้วยนะคะ
0: ค่ะอ่ะช่วงท้ายนี้มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ศิลปาชีพไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชนค่ะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งก็คือ16นาฬิกา30นาทีนะคะงานจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่
1: ะ
0: ในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีนิทรรศการพิเศษนะคะแล้วก็พิเศษนะคะเชิญชวนแต่งชุดไทยผ้าไทยมาร่วมเที่ยวงานกันนะคะสำหรับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะไปชมการแสดงไปช้อปสินค้าการเกษตรและหัตถศิลป์มากกว่า100ร้านค้าได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ได้ที่เอาให้เบอร์โทรไว้ละกัน025292212-13นะคะ
1: ค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่พลาดไม่ได้เลยศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะจัดที่ศูนย์การแสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งมีขึ้นในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง16สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่10โมง

0: บนค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
1: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมกันที่มันยุ่งอะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะ